0: มาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ทยอยชี้แจงและตอบข้อซักถามของสมาชิกตามลำดับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้สรุปภาพรวมการอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมาว่างบประมาณปี2570ควรเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้ปฏิรูประบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินทั้งระบบเพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการคลังและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศขณะเดียวกันได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าในหลายด้านยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและขัดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
1: ท่านประธานครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมคาดหวังอยากจะเห็นจากการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ครับว่ามันจะช่วยสร้างความหวังสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตให้กับประชาชนในชาตินี้อย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงครับ3วันที่ผ่านมาผมไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยงบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้เป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์วิกฤตการคลังไม่ได้เป็นงบประมาณที่ลงทุนกับอนาคตของประเทศไม่ได้เป็นงบประมาณที่มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างดีเพียงพอครับ
0: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Data Center และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับวินัยการคลังและความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณ
2: แม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จะอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
0: โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทวาระที่1ขั้นรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ288คะแนนไม่เห็นชอบ119คะแนนงดออกเสียง86คะแนนจากนั้นได้มีการเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวนทั้งสิ้น72คนโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดรายมาตราทั้งนี้กำหนดระยะเวลาในการแปรยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้30วันชวิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินมาช่วยบริหารยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยล่าสุดมียอดผู้ใช้งานเทคโนโลยี AI นกกระซิบสูงกว่า 640,000 รายแล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากโดยล่าสุดได้เปิดตัวนกกระซิบ AI แชทบอทอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและมาตรการต่างๆของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งนี้ หลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569มีร้านค้าเข้าใช้งานระบบนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสการสมัครแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ฟีเจอร์วิเคราะห์ยอดขายหรือเซลล์อินไซต์ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 440,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยเริ่มตื่นตัวในการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจมากขึ้น
4: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางเข้าหารือกับดาโตเซรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทั้งนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็ว
3: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องหลักคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาและการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาด้วยว่าโครงการนี้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าจะต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วย
4: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์ใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสำเร็จทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ต่ำกว่าการดำเนินการโครงการรูปแบบเดิมอีกด้วยกกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง
5: จากทางกกร.ทำงานนั้นเราเนี่ยก็ได้แจ้งทางรัฐบาลการทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าจะเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยน่าจะเวิร์กกว่า การลงทุนต่ำกว่าแล้วมันได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
3: กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันโดยเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายสำคัญในการยกระดับระบบการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพจะมีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับผู้ขับรถรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดและต้องเร่งสนับสนุนให้ผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องโดยหลังจาก30กันยายน2569แอปพลิเคชันต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับรถที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรมการขนส่งทางบกจึงเพิ่มวันให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-5 จนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.เพื่อรองรับผู้ขับรถที่ไม่สะดวกดำเนินการในวันทำการปกติพร้อมประสานผู้ให้บริการแอปพลิเคชันให้ช่วยรวบรวมรายชื่อและนัดหมายผู้ขับรถเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและคลี่คลายความตึงเครียดระหว่าง2ฝ่ายที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากและประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าไปด้วยดีด้านนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าผู้แทนเจรจาของอิหร่านและสหรัฐเห็นพ้องการตั้งช่องทางการสื่อสารภายในวันนี้สำหรับการรายงานการละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่สหรัฐและอิหร่านลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและนำระเบิด และระเบิดนำวิถีหรือไกด์บอมโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นคาคิฟแคว้นโอเดสซาและแคว้นเคอร์ซอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายได้รับบาดเจ็บ50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นยูเครนได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ามีแนวโน้มที่รัสเซียจะโจมตียูเครนอีกครั้งใหญ่ในช่วงเวลากลางคืนพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวยูเครนเฝ้าระวังสถานการณ์การโจมตีของรัสเซีย
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของออสเตรียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วทวีปยุโรปส่งผลให้ออสเตรียเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยหลายภูมิภาคของออสเตรียมีอุณหภูมิราว30องศาเซลเซียสติดต่อกัน10ถึง14วันขณะที่กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมหลายประเทศของทวีปยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการขององค์การอนามัยโลก WHO เมื่อวันพุธที่ผ่านมายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากการระบาดของอหิวาตกโรคในซูดานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างน้อย120รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกกว่า 1,100 รายนายชิเบิร์นซาบานีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำซูดานระบุว่าโรคอหิวาตกโรคเป็นโรคประจำถิ่นของซูดานซึ่งจะระบาดทุกๆ3ปีโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะ DR คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษไปเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมต่อเวลาเฉือนชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ชนิดแกรนด์สแลมมิวเบอร์ดันที่ออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในหญิงเดี่ยวรอบ2วนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมืออันดับ164ของโลกยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าชัยเหนืออลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก 2-0 เซต 7-5 และ 6-0 มนัญชยาเป็นนักเทนนิสไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ศึกวิมเบิลดันได้นอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,200,000 บาทวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียจุดรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันวันแรกในสาย A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ 3-0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จโดยนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันที่2กรกฎาคมพบกับออสเตรเลียและวันที่3กรกฎาคมพบกับอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.กอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพราเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอลบรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ถึง4รุ่นโดยน้องเชอร์ลีนพันธรินทร์ศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพราดอนศรีชาพันธ์คว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พาร์ส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงศิลป์แชมป์รุ่น 9-10 ปีชายอวีป่อเซินแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างอันดับ 2-9 สโตรกและอันนาผ่องฮทัยกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการ Coca-Cola Suzuka at Hour Endurance Road Race ครั้งที่47มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่3สิงหาคมกรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยชื่อสำนักเตะประกอบด้วยนิโคลัสมิเกลสันธีราธรบุญมาทันและพีระดลฉ่ำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year 2025-2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งเมื่อเวลา 4:00 น.พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางลาติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาเหนือความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
11: 1นาทีกับกปท.สัญญาณไฟกระพริบบริเวณ4แยกที่มีทั้งไฟกระพริบสีแดงและไฟกระพริบสีเหลืองซึ่งผู้ขับขี่บางรายเข้าใจว่าคือสัญญาณไฟขัดข้องไม่ได้มีความหมายมากไปกว่านั้นแต่ที่แท้จริงไฟกระพริบสีแดงแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางโทต้องหยุดรถก่อนรอจนปลอดภัยแล้วจึงไปต่อ
3: ส่วนไฟกระพริบสีเหลืองแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางเอกให้ชะลอความเร็วเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงไปต่อความเข้าใจสัญญาณไฟที่ถูกต้องอาจไม่ได้ขึ้นกับว่าขับรถมานานเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและจิตสำนึกที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยดังนั้นขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟไฟสีเหลืองที่กระพริบให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าปากกรนำปากกรนำเขียนปลอปลากอไก่รอเรือนอนเนนไม่หันอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าประการนำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยประการนำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นปักสีประการนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจประการนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปกรณำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปกรณำหรือเทวปกรณำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปกรณำหลายปกรณำไว้เรียกว่าประชุมปกรณำ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่1ประเพณีเป็นระบบความคิดและค่านิยมที่สมาชิกในสังคมมีร่วมกันโดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อเดียวกันหรือใกล้เคียงกันหากความคิดความเชื่อของสังคมเปลี่ยนไปประเพณีก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการอพยพโยกย้ายจากถิ่นเดิมอาจด้วยสาเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้คนรุ่นหลังไม่สนใจรับการถ่ายทอดความรู้และไม่ยึดถือประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นประเพณีไหว้ขนมบัวลอยหรือตังจุ่ยของจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากลืมเลือนไปแล้ว
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้ค่ะ
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากนั้นจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้โดยจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีอากาศร้อนจัดขึ้นพร้อมแนะนำให้เกษตรกรและประชาชนเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อเตรียมรับมือการขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะท่านรองคะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
20: แบ่งเป็น2พีเรียดละกันนะครับตัวการใน2รอบเนี่ยมันก็จะต่างกันนิดนึงนะช่วงแรกเลยนะก็คือช่วงที่กรมประกาศเรื่องเหมือนร่องมันลงมานะครับช่วงนี้ร่องมันก็ยังลงมาอยู่นะครับในช่วงวันที่1ถึง3นะฮะอิทธิพลหลักๆที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมาจากตัว2ปัจจัยคือ1คือร่องฝนที่มันพาดลงมาตรงด้านภาคกลางนะครับรวมภาคเหนือตอนล่างนะครับตัวที่2ก็เป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือลมมรสุมนั่นแหละลมฝนนั่นแหละครับพัดเอาความชื้นจากอินเดียเข้ามาบริเวณที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นบริเวณรับลมมรสุมคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนสะสมเพราะว่าฝนจะเพิ่มในช่วง 2-3 วันข้างหน้าเนี้ย 1-2-3 เนี่ยจะเยอะนะฮะเช่นจังหวัดระนองนะครับพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะครับที่ตกอยู่ประจำนะครับถ้ามีลมมรสุมแรงจังหวัดพวกนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะอีกโซนหนึ่งก็เป็นโซนทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีฝนหนักนะครับดาบางพื้นที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่สองที่ควรจะระมัดระวังนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นโซนภาคตะวันออกนะฮะก็จะมีเจ้าภาพหลักจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับสองจังหวัดเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในพีเรียดนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งในรอบวันที่3 4 5 6นะครับจะมีตัวพายุหมุนเขตร้อนนะวันเนี้ยเป็นดีเพรสชันอยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะยกระดับขึ้นไปอีกเป็นพายุโซนร้อน
19: ค
20: ่
19: ะ
20: นะครับตัวเนี้ยก็วันที่3วันที่4ก็จะขยับเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันออกนะเมืองกาญนครพนมโซนเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันขยับมาเนี่ยตัวรอบๆขอบนอกของพายุมันก็จะมีฝนรวมถึงวันที่5ก็จะขยับเข้ามาใกล้อีกก็จะเป็นภาคเหนือฝั่งตะวันออกที่มันน่านอุตรดิตถ์นะครับเชียงรายตัวนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นไล่ไปจนถึงวันที่6วันที่7ตัวพายุอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันแล้วก็เข้าถูจีนนะครับพายุนี้ไม่เข้าไทยนะครับแต่จะเฉียดคือขอบของพายุอาจจะมีฝนทางภาคนี้แล้วพอพายุเข้ามาปั๊บเนี่ย4 5 6ฝนทางใต้จะลดลงนะครับก็ฝนนี่ก็จะขยับขึ้นมาตามตอนบนตามตัวพายุที่เคลื่อนขึ้นมาคือฝนจะมาอยู่ทางภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วก็รวมมาถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกโซนเดิมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงพีเรียดที่2ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7นะครับซึ่งต้องโซนเหล่านี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนสะสมนะครับเพราะก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนทางด้านเชียงรายทางด้านจังหวัดน่านนะจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับฝนรอบนี้ก็จะเข้าไปเติมอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันมีความลาดชันหรือมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงพีเรียดที่2ทางภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คงจะเป็นต้องพีเรียดแรกก็คือช่วงวันที่1ถึง3ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
19: ค่ะทีนี้หลังจากหมดทั้ง2พีเรียดที่ทางท่านรองเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราจะต้องมันจะเข้าสู่ ฝนทิ้งช่วงอีกไหมคะ
20: อันนี้คือคำถามที่ประชาชนอยากจะทราบนะฮะหลักๆเลยคำว่าจะทิ้งช่วงวันไหนนะครับหลังนี้ไปประมาณวันที่10ยาวเลยฮะถึงประมาณวันที่20กว่าๆนู่นแหละครับเกือบถึงสิ้นเดือนนะฮะฝนจะน้อยลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยทั้งอยู่ตอนกลางตอนล่างนะครับแต่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยแถวเชียงใหม่เชียงรายทางฝั่งเนี้ยมันก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นใกล้ๆกับร่องที่เป็นอยู่ทางจีนตอนใต้นะครับมันอาจจะมีผลในบางช่วงได้แต่ทางตอนกลางตอนล่างเนี่ยฝนจะหายเลยนะครับจะมีแต่ก็ตกบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องบริหารจัดการเรื่องของน้ำให้มันดีโชคดีว่าช่วงก่อนเนี่ย4-7แบบภาคอีสานเนี่ยมันจะได้ฝนเพิ่มจากตัวพายุหมุนเขตร้อนถึงแม้มันจะไม่เข้ามาก็จริงอ่ะแต่ว่าขอบของพายุมันก็ช่วยเติมน้ำนะฮะต้นทุนให้เราได้ระดับหนึ่งอยู่พอสมควรนะครับแต่ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดเลยแหละเพราะว่าตัวฝนจะหายไปอยู่เป็นเดือนนะครับกว่าจะกลับลงมาจากประเทศจีนในรอบเดือนปลายสิงหากันยานะครับ
19: ค่ะภาคไหนหรือว่าจังหวัดไหนคะท่านรองที่เรามองว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับภาวะฝนทิ้งช่วงนี้ค่ะ
20: หลักเลยคือพื้นที่เขตนอกเขตชลประทานอันเนี้ยต้องไฮไลท์เป็นพิเศษเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกนะครับซึ่งเวลาฝนมันตกอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นมีความลาดชันน้ำมันจะไปไวนะครับถ้าไม่มีแอ่งน้ำไม่มีอะไรเก็บในพื้นที่อ่ะอาจจะขาดแคลนน้ำได้ง่ายนะครับรวมถึงภาคอีสานที่ฝั่งที่อยู่ทางด้านกลางๆนะครับที่ไม่มีระบบชลประทานไปถึงเนี่ยโซนพวกนี้ต้องระมัดระวังหรือต้องประหยัดน้ำใช้น้ำอย่างเรียกอะไรอย่างมีระบบอะฮะเพื่อจะเตรียมไปรับน้ำในรอบใหม่ที่จะมีฝนเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ภาคกลางที่อยู่นอกเขตชลประทานนะฮะแต่ถ้าได้เขตชลประทานไม่ต้องห่วงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำต้นทุนที่ตกในช่วงเนี้ยประมาณ10วันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงไปถึงวันที่ประมาณวันที่7เนี่ยมันก็จะมีน้ำมาเติมในพื้นที่นะครับถึงแม้บางพื้นที่อาจจะตกเล็กๆน้อยๆนะฮะมันก็จึงดีกว่าที่เป็นอากาศที่แห้งแดดจัดเหมือนในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นจะเห็นว่าหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนเหมือนเดือนเมษาเลยนะครับมันก็จะทำให้น้ำมันระเหยเร็วนะครับดินก็จะแห้งไปนะครับแต่ช่วง10วันเนี้ยท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆค่อนข้างเยอะอากาศก็จะไม่ร้อนมากถ้ามีฝนมาช่วยด้วยเนี่ยมาช่วยเติมเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีน้ำที่จะบริหารจัดการได้ในช่วงที่มันมีฝนทิ้งช่วงครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านรองนะคะย้ำเตือนประชาชนค่ะให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพรวมถึงกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
20: ครับก็สำหรับประชาชนนะครับที่มีฝนตกในช่วงนี้นะครับก็จะต้องมีการกักเก็บไว้ในบ่อในอะไรที่มีอยู่หรือในพื้นที่ที่มันสามารถที่จะเป็นทำแหล่งเก็บน้ำเปิดธนาคารน้ำที่ทางภาครัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้ไปชาวบ้านไปจัดทำนะครับส่วนนี้ก็จะอาจจะต้องสำรองนะฮะแล้วก็วางแผนในการใช้น้ำอาจจะเป็นฝนทิ้งช่วงอาจจะใช้ลักษณะของน้ำหยดหรืออะไรพวกนี้มาเพื่อจะใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงนะครับรวมถึงอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเพราะว่าฝนทิ้งช่วงเนี่ยในปัจจัยของเอลนีโญมันจะเด่นนะฮะคืออากาศจะร้อนฟ้าจะเปิดนะครับแล้วก็กลางวันอากาศจะสูงเราอุณหภูมิสูงกว่าช่วงที่เป็นหน้าฝนปกติอยู่2-3องศาไม่ควรจะอยู่ในกลางแดดนานนะครับอาจจะเป็นสภาวะที่เป็นฮิสโตกได้นะครับส่วนตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังหลังจากวันที่10ไปแล้วถึงวันประมาณวันที่20นะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็จะมีอากาศร้อนขึ้นมานะครับ
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยกระดับการรู้เท่าทันสื่อรับมือวิกฤตเฟคนิวส์และการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: ข้อข่าวเล่าประเด็น
22: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลไวระดับวินาทีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเร็วคือข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI มาบิดเบือนข้อเท็จจริงจนสร้างความปั่นป่วนในสังคมรายวันคำถามคือท่ามกลางสมรภูมิข้อมูลเหล่านี้ประชาชนจะสามารถแยกแยะความจริงออกจากความลวงได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่กรมประชาสัมพันธ์หยิบมาขับเคลื่อนผ่านงานสัมมนาครั้งใหญ่PRD Active Networking พลิกโฉมการประชาสัมพันธ์รวมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพโดยดึงตัวแทนนักสื่อสารจาก77จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมติดอาวุธทางปัญญายกระดับทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าในยุคที่มีแพลตฟอร์มสื่อเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากการเสพสื่อจึงจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอความจริงจึงเป็นภารกิจหลักที่กรมประชาสัมพันธ์รับนโยบายมาจากรัฐบาลเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องในทุกช่องทางทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย
23: ในยุคนี้เป็นยุคที่ตอนนี้เราต้องพูดถึงเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยพอมีเยอะเกินไปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องที่ประชาชนจะต้องรับฟังสื่อใดสื่อหนึ่งเนี่ยคงต้องใช้วิจารณญาณค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสื่อที่มีคุณภาพสื่อที่นำเสนอข้อเท็จจริงจริงเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่จะต้องรับรู้จากทางรัฐบาลนะครับที่เราจะต้องมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่างๆที่รัฐบาลจะเข้าถึงพี่น้องประชาชน
22: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลจึงไม่ใช่แค่การปฏิเสธข่าวปลอมแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะก่อนจะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลเพราะทุกยอดไลค์ยอดแชร์อาจกลายเป็นอาวุธที่กลับมาทำร้ายสังคมโดยไม่รู้ตัวนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมปรับบทบาทมาเป็นศูนย์กลางในการชี้แจงความจริงอย่างโปร่งใสและรวดเร็วเพื่อไม่ให้ข่าวปลอมสร้างความเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู
24: ่สื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลายๆที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วย
22: การพลิกโฉมของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาคนทำงานในองค์กรเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้กับสังคมไทยสามารถรู้เท่าทันสื่อและก้าวผ่านยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการภัยพิบัติในระดับภูมิภาคร่วมกับภาคีเครือข่ายสมาชิกอาเซียนโดยการผลักดันกรอบแนวคิด Aspect เพื่อเตรียมรับมือสาธารณภัยรอบด้านรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
25: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างซึ่งที่ผ่านมาการจัดการภัยพิบัติมักมีข้อจำกัดด้านการประสานงาน และการส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่48ณประเทศฟิลิปปินส์ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปภ.ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวคิด Aspect หรือกรอบวิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงรอบด้านโดยกรอบแนวคิดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความร่วมมือ6ด้านสำคัญตั้งแต่การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลและโลจิสติกการลดขั้นตอนทางธุรการข้ามพรมแดนไปจนถึงการยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางที่มุ่งปกป้องกลุ่มเปราะบางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: แนวคิด Aspect ก็มีหลักเน้นใน6เรื่องนะครับในเรื่องแรกเป็นเรื่องการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านระบบดิจิตอลการแบ่งปันข้อมูลใช้ระบบโลจิสติกในการทำงานรวมถึงใช้คลังเดลซ่าซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเองที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับประเด็นที่2การลดขั้นตอนทางธุรการไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองการกักกันโรคนะครับประการที่3แนวทางในการรับมือภัยพิบัติในเชิงคาดการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมเรื่องกลไกร่วมหน้าเพื่อให้มีความสามารถในการระดมความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอันที่4ก็จะเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนตอบโต้ภัยพิบัติของอาเซียนโดยจะเปิดรับเงินสมทบจากทั้งภาครัฐและเอกชนประการที่5การเตรียมรับมือภัยพิบัติหลายรูปแบบโดยจะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทั้งเรื่องภัยธรรมชาติภัยทางชีวภาพแล้วก็วิกฤตที่ซับซ้อนนะครับสุดท้ายเลยนะเรื่องอาเซียนจะยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางนะโดยจะเน้นการจัดการภัยพิบัติโดยสายชุมชนเป็นฐานให้ความสำคัญกับการปกป้องกลุ่มเปราะบาง
25: สำหรับการเตรียมความพร้อมภายในประเทศปภ.มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากโดยยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลางซึ่งดำเนินการตลอดระยะเวลากว่า20ปีสิ่งสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐจะเข้าถึงโดยได้ขยายผลสู่กลุ่มเยาวชนผ่านเครือข่ายยุวะอปพร.ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านและตำบลกว่า500แห่งเพื่อทบทวนองค์ความรู้และสร้างศักยภาพให้ชุมชนพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
0: ปัจจุบันเนี้ยปภ.เราก็ทำงานด้านชุมชนเนี่ยมาโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านกลไกผู้นำชุมชนหลักใหญ่ก็คือการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำเพื่อสร้างชุมชนของเขาเองเนี่ยให้มีศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติอีกอันนึงก็คือเราต้องทำให้พี่น้องประชาชนและชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก่อนที่ภาครัฐจะเข้าถึงนอกจากนี้เรายังทำโครงการสำคัญนะครับเป็นหลักสูตรยุวะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับหรือยุวะอปพร.เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนนะครับในช่วงอายุ 13-18 ปีรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยกันพัฒนาความสามารถในการตอบโต้ภัยพิบัติของชุมชนสุดท้ายเลยก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยใช้หมู่บ้านชุมชนที่เราเคยอบรมไปแล้วทบทวนองค์ความรู้ให้มีความพร้อมการป้องกันบรรเทาสาภัยเกือบ500แห่งเป็นภารกิจที่จะสอดรับกับแนวคิดของ Aspect
25: ภารกิจบนเวทีนานาชาติของปภ.ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการจัดการภัยพิบัติยุคใหม่ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภูมิภาคสู่การปฏิบัติจริงโดยมุ่งบูรณาการเทคโนโลยีและการคาดการล่วงหน้าเพื่อทลายอุปสรรคข้ามพรมแดนและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันระดับฐานรากตามแนวทางให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตประชาชนให้ปลอดภัยและยั่งยืนในทุกวิกฤตการณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
22: ปิดท้ายที่ทวีปยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้อุณหภูมิในหลายประเทศทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความกังวลว่าประชาชนหลายล้านคนในยุโรปต้องเผชิญกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทั้งด้านสุขภาพพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญติดตามรายละเอียดในรายงานพิเศษค่ะ
2: คลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสจนทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนหลายล้านคนทั่วยุโรปโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้โรงเรียนและสถานที่ทำงานจำนวนมากต้องปิดทำการนอกจากนี้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าระบบบริการขนส่งทางรางและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในยุโรปต้องหยุดชะงักเป็นวงกว้างบรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามวลความร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือ เคลื่อนตัวเข้ามาในทวีปยุโรปจนกลายเป็นโดมความร้อนที่กดทับมวลอากาศและทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ทำให้ความชื้นลดลงจนเมฆไม่สามารถก่อตัวได้ส่งผลให้แสงแดดรุนแรงแผ่ความร้อนลงสู่พื้นดินมากขึ้นโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทำให้ในช่วงที่ผ่านมายุโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกนายแพทย์ทิโดรอสอัตนาฮอมกีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้ประชาชนกว่า150ล้านคนเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนจัดและพบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มากกว่าปกติถึง 1,300 รายตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีความเชื่อมโยงกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นในยุโรปพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะเครียดจากความร้อนซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันและทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเหมือน

0: นับตั้งแต่เผชิญกับคลื่นความร้อนส่วนใหญ่พบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปกำลังกลายเป็นความปกติใหม่ของภูมิภาคแห่งนี้เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งชั่วอายุคนกำลังกลายเป็นสภาพอากาศที่เกิดขึ้นแทบทุกปีโดยมีสาเหตุจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้บรรดาประเทศในยุโรปดำเนินมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนจากคลื่นความร้อนรุนแรงและผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
5: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนนีสังครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและดูแล Facebook Live วันนี้นะครับโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถมาทักทายพวกเราได้นะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานประมาณ3ทุ่มเศษๆนะครับก็คะแนนนะครับ288เสียงนะครับก็เสียงข้างมากแล้วครับรับหลักการร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับแล้วก็จะมีการตั้งกรรมธิการวิสามัญนะครับในการพิจารณางบตรงนี้กันต่อไปพูดได้ง่ายคือผ่านในวาระแรกวาระ2เนี่ยก็จะต้องมีการแปรยติดูเป็นรายมาตรารายโครงการนะครับแล้วก็มีการปรับลดหรือปรับเพิ่มอะไรยังไงเนี่ยก็อยู่ในวาระที่2นะครับประชุมนัดแรกวันนี้นะครับ2กรกฎาคมนะฮะอันนี้ก็เป็นการประชุม
2: ครับ
1: 3วันที่ผ่านมานะครับก็มีเป็นถือว่าเป็นเวทีนะครับที่ทั้งทางฝ่ายค้านนะครับก็จะได้แนะนําแนวทางนะครับในการที่จะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้กับรัฐบาลนะครับและก็มีข้อท้วงติงว่าเอ๊ะทําไมกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ถูกตัดงบและทําไมกระทรวง DE เนี่ยทําไมถึงได้งบถึง 30%
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดงบประมาณที่ฝ่ายค้านเขาอภิปรายชี้เห็นถึงปัญหานะครับว่ารายจ่ายประจำสูงขึ้นการจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าการลงทุนทำให้งบประมาณขาดดุลไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ท้วงติงนะฮะแล้วก็ทางรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็ออกมาตอบในหลากหลายประเด็นนะฮะเรื่องของกกต.นะฮะขออภัยฮะกกต.นะฮะคือกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ออกมาเตือนคือสืบเนื่องจากคดีแอร์โฮสเตสการบินไทยใช่ไหมฮะที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยในการฝากสัมภาระเนี่ยในการขึ้นเครื่องแล้วปรากฏว่าสัมภาระดังกล่าวเนี่ยมันกลายเป็นยาเสพติดหรือเฮโรอีนไปปรากฏอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียกฎหมายที่โน่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะจริงจังด้วยนะครับใครไปออสเตรเลียก็จะพอทราบดีว่าอย่าว่าแต่ยาเสพติดเลยครับแค่อาหารแล้วก็อะไรต่างๆพืชผักอะไรพวกนี้เนี่ยโอ้โหเขาไม่ให้เอาเข้านะครับเขากระพงกระเพราอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะฮะเขาถือว่ามันจะเป็นวัชพืชหรือว่ามันเป็นสิ่งเนี่ยที่จะไปรบกวนระบบนิเวศในประเทศของเขาไปออสเตรเลียเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยพกอะไรไปเยอะนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็โดนดีดออกไปหมดนะฮะแต่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เมื่อวานนี้ท่านนายกก็สั่งด่วนสั่งตรงเนี่ยนะฮะมาจากฝรั่งเศสให้ดูแลเรื่องนี้และพอนายกกลับมาก็จะมีการประชุมเรื่องของยาเสพติดนะฮะมีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ยาเสพติดขนาดนี้เนี่ยออกไปจากประเทศไทยได้อย่างไรระบบการสแกนของสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าสนามบินดอนเมืองเนี่ยในการเอ็กซเรย
2: ์
1: กระเป๋าเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะดูเรื่องของยาเสพติดได้หรือไม
2: ่
1: ดูได้แต่อาวุธปืนวัตถุระเบิดแค่นั้นเองหรือนะครับแล้วพอไปเจอที่ออสเตรเลียแสดงว่าต้องผ่านศุลกากรไทยหรือขออภัยก็จะต้องผ่านด่านไทยมาแล้วนะครับผ่านมาได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่เขาตั้งกันเอาไว
2: ้
1: คำถามต่อไปแล้วประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าดูในสื่อของโลกแล้วคุณณัฐพงษ์ฮะต่างประเทศเนี่ยฝรั่งเนี่ยก็คงเหมือนเราคือดูแค่พาดหัว
2: ครับ
1: ถ้าเกิดพาดหัวว่าไทยแอร์เวย์อย่างเงี้ยหรือคนไทยเนี่ยขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะ
2: ครับ
1: ฝรั่งอ่านแค่นี้เนี่ยเขาไม่ได้อ่านบริบทข้างในเนี่ยมันก็ มันก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ย
2: ส่งผลกระทบต่อประเทศเรา
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: นะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะต้องมีการดูแลจัดการเยียวยาและทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี
2: ้
1: นะครับซึ่งจากข้อเท็จจริงเนี่ยทราบว่าผู้ที่ถูกจับคุมเนี่ยก
2: ็
1: คือแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยคืออายุ20กว่าปีนะ
2: ครับ
1: 29ปีทำงานมา2ปีประสบการณ์อาจจะค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่ทราบเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดนะฮะในการที่จะลำเลียงเนี่ยเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยออกไปนะฮะตรงนี้ก็เป็น ทางรัฐบาลไทยที่จะต้องดูว่าต้นทางเนี่ยที่คุณส่งมาเนี่ยมายังแอร์โฮสเตสสาวคนนี้เนี่ยมาจากไหน
2: ครับ
1: แล้วก็ปลายทางที่รับเนี่ยที่ออสเตรเลียออสเตรเลียเขาก็ต้องดูเหมือนกัน
2: ครับ
1: ว่าจะไปส่งให้กับใคร
2: ครับ
1: นะก็ต้องอันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องมาถกกันนะครับเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเล็กแต่ไม่เล็กนะฮะ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของคลิปเสียงนะฮะเลือกตั้งท้องสอบท้องถิ่น
2: ครับ
1: นะฮะคลิปเสียงก็มีการเปิดหน้าออกมาแล้วนะฮะกริดกับส้มใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: กริดออกมาแล้ว
2: มีการไป เรียกว่าแจ้งความกันไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ครับ
2: ครับทางท่านรองนายกทรงศักดิ์แต่ว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
1: ล่าสุดเนี่ยก็ยอมรับแล้วใช่ไหมคุณกริดเนี่ยก็บอกว่าอ้าวเนี่ยก็ได้มีการพูดอะไรแบบนี
2: ้ครับ
1: เดี๋ยวก็จะต้องมีการขยายผลกันต่อไปตัวละครคนหนึ่งเนี่ยออกมาแล้วนะครับยอมรับว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือฟังดูแล้วจากถ้อยคำเขาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคลิปเสียงเขาจริง
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะนำสืบกันต่อไปว่าแล้วส้มคือใครแล้วการพูดพาดพิงแบบนี้เนี่ยมันมีมูลไหม
2: ครับ
1: มันมีมูลไหมนะฮะแล้วก็เรื่องของการสอบปอพอนะฮะข้าราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมาที่คุณณัฐพงษ์ได้บอกไปเมื่อ2วันก่อนที่เขามีการแฝงตัวเข้ามาสอบ
2: ครับเป็นชายอายุค่อนข้างเยอะนะครับ
1: 50กว่าใช่ไหม
2: 50กว่ามาแฝงตัวกับหนุ่มที่เป็นมีบัญชีรายชื่อเป็นอายุ20กว่าปีเอง
1: ครับ
2: นะครับแล้วมาบอกว่าป่วยไปคีโมมาทำให้หน้าตาเปลี่ยนไปนะครับก็ล่าสุดก็มีความคืบหน้าแล้ว
1: นะฮะคือใจกล้าเหมือนกันนะเพราะว่าตอนเวลาเราเข้าสอบเนี่ยจากประสบการณ์ผมนะครับสมัยก่อนผมเข้าสอบเนี่ยเขาก็จะดูบัตรประชาชนแล้วเขาก็จะดูหน้าด้วย
2: ครับ
1: คืออาจจะดูผ่านๆอ่ะแต่ถ้าเกิดดูแล้วเอ๊ะทรงผมไม่ใช่หน้าตามันไม่ใช่อ่ะ
2: ก็ต้องตรวจเข้มข้นขึ้น
1: ก็ต้องแบบไหนขอช่วยเงยหน้ามาดูซิอะไรเงี้ยก็ผมก็โดนนะเงยหน้าหน่อยก็แบบ
2: คร
1: ับ ด้านขนาดหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะ
2: ครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับแต่ว่าทางปภก็อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการคุมเข้มทุกขั้นตอนตอนนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบในเรื่องนี้ได้นะคร
1: ับ นะฮะเพราะว่าเรื่องของกระดาษคำตอบเนี่ยพอดีมันมีเรื่องของการสอบท้องถิ่น
2: ครับ
1: จำได้ไหมฮะที่มันมีปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นประเด็นอึกทึกคึกโครมล่าสุดเนี่ยมันก็มีการสอบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวกัน
2: ครับ
1: เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วกระดาษคำตอบเนี่ยนะฮะคุณจะไปไว้ไหนมันมีแบบสอบท้องถิ่นหรือเปล่า
2: ครั้งนี้เป็นส่วนดุสิตนะแต่ว่าถ้าของท้องถิ่นนี่เป็นมสว.
1: มสว.
2: ครับ
1: นะฮะต้องดูกันต่อไปภาคอสังหาริมทรัพย์ฮะภาคธุรกิจเขาบอกว่าเปราะบางอย่างหนักมันก็คล้ายๆกับที่ผมพูดเมื่อครั้งที่แล้วแหละ
2: ค
1: ือตอนนี้การสร้างเนี่ยเกี่ยวกับบ้านคอนโดและอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสร้างมากขึ้นมากขึ้น
2: ครับ
1: คนเกิดน้อยลงและพฤติกรรมของมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเน้นการเช่ามากกว่าการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบ้านแล้วก็ที่ดินหรือว่าโรงเรือนอะไรต่างๆเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันต้องเป็นการผ่อนระยะยาวแม้คนอยากจะมีบ้านแต่รู้สึกว่ามันเป็นภาระแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงค่าครองชีพเขาก็สูงเขาดูแลไม่ไหวเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเช่าซะส่วนใหญ
2: ่
1: นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ก็เปราะบางอย่างหนักขาดกำลังซื้อใหม่นะครับก็จะมีมาตรการของรัฐบาลที่จะดูแลตรงเมื่อวาน คุณณัฐพงศ์บอกว่ามันมีเรื่องของ
2: มีค่าโอน
1: ค่าโอน
2: ลดค่าโอน
1: จาก 2% เหลือ
2: 0.01% นะครับก็เป็นค่าโอนไม่เกิน7ล้านบาท
1: ครับ
2: สำหรับที่ดินบ้านคอนโดห้องเช่าได้หมดนะครับก็คือเป็นการเรียกว่ากระตุ้นให้คนจูงใจที่อยากจะซื้
1: อ
2: นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องควบคู่ไปกับกำลังซื้อของคนด้วย
1: แล้วก็ดอกเบี้ยของธนาคารด้วยที่กนง.เขาก็ตอนนี้ยังคงดอกเบี้ย 1% อยู
2: ่
1: นะครับแต่ว่าการกู้เงินซื้อบ้านเนี่ย 2-3 ปีแรกเนี่ยก็จะหายใจทั่วท้องหน่อย พอเลยปีที่3 4 5ไปแล้วปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยลอยตัวแล
3: ้
1: วถ้าดอกเบี้ยสูงเนี่ยก็สาหัสกันเหมือนกันนะฮะเงินต้นแท
3: บ
1: จะไม่ลด
3: เงินบางทีดอกทบต้นไปอีกนะถ้าสมมติว่าถ้ามีการรีไฟแนนซ์ไปเรื่อยๆอีกอ
1: ่ะใช่ๆคือพอปีที่4ที่5ปุ๊บเนี่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันยิ่งผ่อนฉันยิ่งท
3: ้
1: ออ
3: ่
1: ะณัฐพงษ
3: ์
1: ผ่อนไปปุ๊บเนี่ยคือเงินต้นสิโอ้โหมัน
3: เหมือนผ่อนดอกนะแล้วก็เท่าเป็นเท่าตัวนะครับ
1: เ
3: พราะต้นมันไม่หายไง
1: เดี๋ยวนี้เขาผ่อนกันกี่ปีเมื่อก่อนผมได้ยินนะ 20-30 ปี
3: เดี๋ยวนี้40ก็มีนะครับ40
1: ปี
3: บางธนาคารนะครับที่เรียกว่าเป็นการกระตุ้นให้คนได้มาซื้อบ้านนี่แหละนะครับแต่ว่าก็ต้องดูที่ว่าอายุของการกู้จะแค่ไหนเท่าไหร
1: ่อายุคนกู้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: จะอยู่ได้ถึงเท่าไหร
3: ่ถูก
1: ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยเขาก็ให้น้อย
3: ถูก
1: แต่ถ้าเกิดคุณณัฐพงษ์ไปกู้เยอะๆเนี่ยถ้าเป็นคุณณัฐพงษ์เนี่ยจะได้ประมาณ40ปีได
3: ้ไม่น่าจะถึงแล้วตอนนี
1: ้10ปีพอนะ
3: ครับ
1: ครับไล่เรียงข่าวกันครับมาดูข่าวแรกครับกรมการศาสนาเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าแก่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ครับนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางครับก็จะจัดที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการในวันที่2กรกฎาคมเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระประวัติและพระราชกรณีและพระกรณียกิจด้านศาสนาและด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านจิตรกรรมดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและในฐานะสิริศิลปินที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และจิตรกรรมอันทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติและทรงมีบทบาทสำคัญในการทำรงอัตลักษณ์ของชาติตลอดจนพระกรณียกิจด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพของประชาชนครับ
3: ครับไปดูในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับสำหรับผลการลงมติรับร่าง นะครับรับหลักการวาระแรกนะครับของพรบงบประมาณปี70นะครับอย่างที่เราได้นำเสนอไปในช่วงต้นรายการนะครับก็มีผลออกมาว่าเห็นด้วยเนี่ย288เสียงนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วย119เสียงมีงดออกเสียงด้วยนะครับ86เสียง
1: ครับ
3: นะครับก็สรุปออกมาตรงนี้ก็คือเป็นผลที่เห็นด้วยมากที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกก็พอมีเห็นด้วยก็จะมีได้มีการเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะครับโดยเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็มีการย้ำว่าการดูแลในเรื่องของงบประมาณปี2570เนี่ยเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของรัฐนะครับทางด้านคุณพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการระบุว่าการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นการวางแผนภายใต้แนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ครับซึ่งไม่ใช่แค่งบประมาณที่ไร้อนาคตแต่ว่าเป็นการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศนั่นเองนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเป็นค่าใช้จ่ายของภาครัฐให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญครับกับการที่มีการปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้และก็การบริหารงบประมาณใหม่เพื่อให้ระบบงบประมาณของประเทศสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนข้อกังวลเรื่องรายจ่ายประจำที่มีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับก็จะส่งผลให้งบประมาณลงทุนเนี่ยลดลงนั้นทางด้านคุณพระดอนเนี่ยบอกว่ารัฐบาลก็อยู่ระหว่างการศึกษาและก็พิจารณาแนวทางในการปรับปรุงนะครับเพื่อว่าสัดส่วนในการลงทุนในงบนี้เนี่ยจะได้มีการดำเนินการในระยะต่อไปนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรับร่างพรบงบประมาณปี2570นะครับก็ต้องรอดูกันว่าช่วงต่อไปเนี่ย ในเรื่องของการที่จะมีการนำเข้าที่ประชุมอื่นๆหรือว่าวาระต่อไปจะเป็นยังไง
1: ครับไปสู่กรรมการกรรมธิการวิสามัน
3: ครับ
1: ในการที่จะมีการศึกษางบแล้วก็อาจจะปรับลดหรือปรับเพิ่มเนี่ยก็เป็นในชั้นกรรมธิการคือวาระ2แล้วนะครับอันนี้ยังไม่จบนะฮะก
3: ็
1: จะต้องไปดูในอีกชั้นหนึ่งนะฮะส่วนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการชี้แจงเรื่องของการใช้งบกว่า 4,800 ล้านบาทนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับก็ชี้แจงต่อสภาครับการจัดสรรงบเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากถูกฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตสัดส่วนงบประมาณด้านการป้องกันที่ยังมีไม่มากนะฮะโดยระบุว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติเนี่ยได้งบมาทั้งหมดฮะ 4,800 ล้านบาทหั่นออกเป็นส่วนๆก็คืองบด้านป้องกันและลดผลกระทบป้องกันและลดผลกระทบฟังดีๆนะฮะป้องกันก่อนเกิดเหตุเนี่ย300ล้านส่วนงบการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 3,400 ล้านนะครับอัตราส่วนเนี่ย10กว่าเท่า
3: ครับ
1: เท่ากับว่างบด้านป้องกันเนี่ยน้อยกว่างบเผชิญเหตุเนี่ยถึง10กว่าเท่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกต
3: ครับ
1: แต่ท่านก็บอกครับว่าตรงนี้เป็นการครอบคลุมการดำเนินงานทั้งการป้องกันและเตรียมความพร้อมนะครับก็บอกว่ามีกิจกรรมนะครับในการใช้งบก็คือการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์จัดหาอุปกรณ์ป้องกันพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็งบประมาณด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นครับมีการจัดสรรไปยังหน่วยงานและกระทรวงต่างๆตามภารกิจและอำนาจของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติก็พูดง่ายๆเรื่องของงบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่ที่ปภที่เดียวหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็
3: ม
1: ีในการที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกตัวอย่างเช่นงบจังหวัดงบจังหวัดเนี่ยไปแล้วนะฮะไปอยู่กับใครครับ
3: ผู้ว่า
1: ผู้ว่าไปอยู่กับผู้ว่าก็จะมีงบของเขาเนี่ยจะเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่นะฮะ 2,000 ล้านหรือกี่พันล้านเนี่ยก็จะเป็นงบจังหวัดที่จะไปดูแลตรงนี้เรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบกับมีงบกลางของรัฐบาลด้วยฮะคุณณัฐพงศ
3: ์
1: เหมือนน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ใช้งบกลางในการดูแลเยียวยาประชาชนนะครับงบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนอกจากปภ.แล้วเนี่ยก็จะมีงบอื่นๆไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่ตั้งข้อสังเกตกันล่ะครับว่าทำไมงบในการป้องกันเนี่ยมันน้อยกว่างบในการที่จะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ
3: ์ครับ
1: ถึง10เท่านะฮะคือถ้าเกิดจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆที่ฝ่ายค้านเขาบอกเนี่ยมันควรจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก
3: ็
1: คือเป็นการป้องกันจะช่วยลดผลกระทบมากกว่า
3: ครับ
1: กล่าวคือไม่ต้องรอให้น้ำท่วมแล้วไปดูแลเยียวยา
3: ไม่ต้องเอาเงิน
1: ป้องกันไม่ให้มันเกิดตั้งแต่แรกเลย
3: ครับ
1: นะครับจะไปขุดลอกคูคลองจะไปทำอะไรก็สุดแท้แต
3: ่ครับ
1: ก็ต้องใช้เงินตรงนี
3: ้
1: นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายนะครับเดี๋ยวไปดูชั้นกรรมธิการว่าเขาจะเป็นยังไงกันต่อ
3: ครับปภ.ออกมาชี้แจงในเรื่องของงบเรื่องการป้องกันนะครับแล้วก็เรียกว่าการตั้งรับของน้ำท่วมไปแล้ว
1: แสดงว่าเหมือนหน่วยงานไทยเนี่ยเน้นตั้งรับมากกว่าทำงานเชิงรุก
3: ครับ
1: อันนี้เป็นข้อสังเกตนะ
3: นะครับอันนี้ฝ่ายค้านก็มีการออกมาท้วงติงนะครับทางฝั่งกระทรวงมหาดไทยก็มาชี้แจงนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องจับตาก็คือทางกระทรวงคมนาคมเราจะเห็นว่าโครงการต่างๆของทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีเยอะมากนะครับในส่วนของทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการออกมาชี้แจงนะครับในเรื่องของงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีนี้นะครับที่อย่างที่บอกมีการได้รับการจัดสรรที่ลดลงแต่ว่ายืนยันนะครับว่าจะบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับในอย่างคุ้มค่าและก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผ่านการขับเคลื่อนโครงการในการพัฒนาด้านคมนาคมในทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในการก่อสร้างและก็ซ่อมบำรุงทางหลวงและทางหลวงชนบทนะครับทางการพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศด้วยรวมถึงการบำรุงรักษาขุดลอกคูคลองน้ำนะครับรวมถึงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกด้วยนะครับที่จะนำมาบริหารจัดการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในระยะยาวนะครับอย่างที่บอกคือในพื้นที่ที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมานะครับสำหรับหาดใหญ่ก็หนักหน่วงเหมือนกันนะครับโดยจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองควบคู่ไปกับการที่จะทำคลองส่งน้ำนะครับแล้วก็มีการติดตั้งประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็การบริหารจัดการน้ำและศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจาก ประเทศไทยเนี่ยออกไปสู่อ่าวไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาระบบรางด้วยนะครับก็ทางกระทรวงคมนาคมเองก็จะมีการเดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของรถไฟฟ้าใหม่ด้วยรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็มีการพัฒนาในส่วนของระบบตั๋วร่วมที่จะเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของการเดินทางที่ไร้รอยต่อรวมถึงการจัดทำบัตรโดยสารแบบ one day pass นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและก็ในส่วนของการที่จะนำหลักการบริหารจัดการเชิงธุรกิจมาใช้ในการดำเนินงานส่วนนี้ควบคู่ไปกับการมุ่งลดรายจ่ายนะครับและก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและยึดมั่นการบริหารงานด้วยความโปร่งใสยืนยันว่าจะไม่ยอมรับในส่วนของการทุจริตทั้งหมดนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าไม่ยอมรับ
1: ครับ
3: การเรียกรับผลประโยชน์ก็ไม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทางรัฐบาลก็จะเรียกว่าไม่ยอมรับในเรื่องนี้และก็จะเดินหน้าอย่างสุจริตนั่นเองนะครับ
1: ครับซึ่ง3วันนี้นะฮะสรุปเรื่องของพรบ.งบรายจ่ายปี70นะครับคือถ้ามองเนี่ยเป็นรายปีนะครับถ้ามองเป็นรายปีเนี่ยก็ถือว่าไม่มีปัญหา
3: ครับ
1: แต่ถ้ามองในระยะยาวคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังครับประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้คนสูงอายุมากขึ้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับมือเนี่ยก็คือการดูแลบุคคนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป60ปีปุ๊บเนี่ยไม่มีงานทำคุณจะดูแลเขายังไงเรื่องของสุขภาพเนี่ยบัตรทองเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วเจอแต่ความแออัดถ้ามีเงินก็จะได้รักษาก่อนไปโรงพยาบาลเอกชนพอไม่มีเงินเนี่ยก็กลายเป็นบุคคลในลำดับชั้นต่อไปที่จะต้องรอคิวนะครับคือไม่รอคิวก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าคนมาก่อนเขาจะต้องได้ก่อนถ้ามีนัดจะผ่าตัดหรือจะทำอะไรพวกนี้เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะครับคำถามคือว่างบเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยตอนนี้เนี่ยแทบจะล้นแล้วนะครับทิศทางเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลควรจะทำยังไงประกอบกับยอดเบี้ยหวัดเงินเดือนบุคลากรภาครัฐบำเหน็จบำนาญเนี่ย ก็สูงขึ้นนะครับก็บอกว่าตอนนี้มี300,000กว่าล้านแล้วนะครับ300,000กว่าล้านแล้วก็ยังจะมีเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่เพียงพอในที่นี้ก็คือว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุเขาบอกให้แค่นี้มันไม่พอ
3: เ
1: ราก็อยากจะเพิ่มให้มันมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยงบประมาณที่มันมีจำกัดจากอะไรฮะจำกัดจากการเก็บภาษีของรัฐบาลที่เป็นไปไม่เป็นตามเป้านะครับเพราะรัฐบาลก็มีแนวทางในการลดภาษีคุณเห็นไหมฮะภาษีเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่รัฐบาลก็จำเป็นต้องลดไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะอยู่ไม่ได
3: ้
1: จะไปเพิ่มแวด 7% เป็น 10% เหมือนสมัยก่อนก็ทำไม่ได
3: ้
1: ทุกอย่างเนี่ยมันย้อนแย้งกันการจัดเก็บรายได้ที่น้อยลงประกอบกับรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นที่จะต้องไปดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สุขภาพของประชาชนและยังมีเบี้ยหวัดบำนาญของข้าราชการอีกนะฮะซึ่งมันก็ปรับลดอะไรไม่ได
3: ้
1: นะครับประกอบกับเงินเดือนราชการด้วยนะครับเขาเลยบอกว่าแล้วจะทำยังไงกับระบบราชการครับ
3: ครับ
1: จะให้มันเล็กลงหรือจะทำให้มันใหญ่ขึ้น
3: ครับ
1: หรือเราจะใช้ AI มาช่วยนะครับไปปรับลดคนเนี่ยด้วยการปลดออกหรือว่าเอาเขาไปไว้ที่ไหนเนี่ย
3: ครับ
1: มันก็จะถูกโจมตีอีกนะฮะก็ต้องดูนะฮะคือบางทีเรามองในระยะสั้น12เดือนแต่ถ้าเกิดมองในระยะยาวเนี่ยการใช้งบประมาณแล้วก็การจัดสรรเงินอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันรัฐบาลอยู่อีก4ปีใช่ไหมฮะอันนี้ผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ย
3: ไม่ถึงปีก็ประมาณสักครึ่งเดือนครึ่งปีนะครับ
1: ประมาณเกือบครึ่งปีนะครับผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ก็คือ
3: ไทยช่วยไทย plus
1: ไทยช่วยไทย plus นะฮะถ้าอีก2เดือนหมดไทยช่วยไทย plus แล้วยังไงต่อ
3: จะยังไงต่อ
1: แต่ผมเชื่อว่าเขาก็มีแนวทางมีแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ติดตามดูนะครับในเรื่องราวเหล่านี้กันนะฮะส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญฮะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็วิปฝ่ายค้านเห็นพ้องในการชะลอพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรอภาคประชาชนนะครับเข้าสู่การพิจารณาพร้อมกันนะครับกฎหมายนิรโทษกรรมฮะเป็นยังไงฮะ
3: ก็ตอนนี้นะครับก็มีการเห็นว่ามีการชะลอนะครับในเรื่องของการที่จะต้องมาดูกันนะครับพรรคประชาชนเองก็ยังยั้งจุดยืนนะครับว่าไม่เห็นชอบ กับร่างกฎหมายนี้นะครับสำหรับกฎหมายนิรโทษกรรมในการที่จะมีการแก้ไขนะครับเพราะว่ายังมีลักษณะในการเลือกปฏิบัติอยู่นะครับแล้วก็ยังย้ำจุดยืนว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยต้องไม่ครอบคลุมนะครับสำหรับคดีที่ทุจริตหรือว่าคดีที่มีการหัวเลือกตั้งสวด้วยพูดถึงหัวสวอีกแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับมีการเปิดเผยว่ากรณีที่วุฒิสภาเนี่ยมีการเห็นชอบร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ.นะครับเพื่อแก้ไขเนื้อหาและก็มีการส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยจะนำประเด็นดังกล่าวนะครับเข้าสู่การหารือในที่ประชุมสัปดาห์หน้านะเพื่อเป็นการพิจารณาและก็จะยืนยันร่างเดิมของทางสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าจะตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบสภาเนี่ยก็ต้องมีการดูก่อนนะครับโดยระบุว่าพรรคเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับกับเงื่อนไขบางประการของร่างกฎหมายนี้เนื่องจากว่ายังคงมีลักษณะในการเลือกปฏิบัติและก็ไม่เป็นธรรมต่อคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองนะครับคุณไอติมคุณผลิตนะครับก็กล่าวว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็การแก้ไขร่างกฎหมายวุฒิสภาเนี่ยอาจจะทำให้ขอบเขตการนิรโทษกรรมเนี่ยแคบลง
1: ครับ
3: แล้วก็เกิดการที่มีการเลือกปฏิบัติมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับร่างที่มีการผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานะครับซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยพรรคประชาชนก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับว่าการตั้งคณะกรรมการร่วมเนี่ยจะก่อให้เกิดผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ย้ำว่าจุดยืนของพรรคในการที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนิรโทษกรรมเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้ากรณีมีการแนบท้ายร่างกฎหมายที่มีการอ้างอิงถึงพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับคดีหัวสว.นะครับหรือว่าคดีอื่นๆ
1: ครับ
3: ทางด้านคุณพฤทธิ์เองก็บอกว่าพรรคประชาชนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับในเรื่องของการนิรโทษกรรมว่าจะต้องไม่ครอบคลุมการทุจริตทุกประเภทรวมถึงการหัวสว.ด้วยหัวสว.เนี่ยคือก็มองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการทุจริตนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นชอบในเรื่องนี้นะครับโดยร่างที่เสนอในส่วนนี้นะครับพรรคก็จะมีการดูในเรื่องของหลักพิจารณารายกรณีจากมูลเหตุจูงใจทางการเมืองและก็ข้อกำหนดที่มีการยกเว้นไม่ให้การนิรโทษกรรมคดีทุจริตไว้อย่างชัดเจนนะครับก็ออกมายืนยันจุดยืนชัดเจนนะครับว่าการทุจริตเนี่ยไม่เห็นด้วย
1: คือการนิรโทษกรรมเนี่ยคือการยกเว้นความผิดคือลบล้างความผิดที่เคยทำในอดีตนะครับอันนี้มากกว่าอภัยโทษนะครับคือการอภัยโทษเนี่ยคือ
3: ต้องรับโทษก่อน
1: มีโทษแต่ให้อภัย
3: ครับ
1: มีโทษแต่ให้อภัย
3: ครับ
1: โทษยังอยู่แต่ถ้าเกิดนิรโทษกรรมถือว่าไม่เคยมีความผิดตั้งแต่อดีตเลยไม่เหมือนกันนะฮะ
3: ครับ
1: นิรโทษกรรมเนี่ยมากกว่าอภัยโทษ
3: ครับ
1: พอเป็นนิรโทษกรรมปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดจำได้ไหมฮะมันมีเรื่องของการชุมนุมในสมัยก่อนที่เขามีพรบนิรโทษกรรมออกมาน ะครับเพื่อที่จะลบล้างความผิดอะไรตรงนั้น
3: แต่ก่อนผมจำได้มันจะมีการตั้ง Facebook แล้วก็ใส่แบบว่าเหมือนคัดค้านพรบนิรโทษกรรม
1: ในการค
3: ั
1: ดค้านคือมันก็เป็นการเมืองอ่ะพูดกันตรงๆอ่ะนิรโทษกรรมก็คือการลบล้างความผิดในอดีตที่เคยทำมานะครับถือว่าไม่เคยทำเลยเนี่ยนิรโทษกรรมเนี่ยมันมีความหมายแบบนี
3: ้
1: แล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเวลาจะกำหนดรายละเอียดว่าความผิดแบบไหนเนี่ยนิรโทษกรรมเนี่ยก็จะมีการถกเถียงกันเป็นประจำว่าแบบนั้นได้ไหมแบบนี้ได้ไหมแต่อย่าลืมพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่ามีการเชื่อมโยงกับคดีหัวสว.แล้วก็อะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของเขานะครับแต่อีกข้อสังเกตหนึ่งของผมเนี่ยก็คือว่าถ้านิรโทษกรรมเนี่ยพรรคประชาชนตอนนี้โดนเรื่องอะไร112มั้ย
3: ครับ
1: เขาต้องการตรงนี้ด้วยหรือเปล่าก็ต้องดูทั้ง2มุม
3: ครับ
1: นะครับว่ารายละเอียดมันจะครอบคลุมอะไรบ้างแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยก็ไม่ครอบคลุมคดีทุจริตซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนและภาคการเมืองยังไงก็รับไม่ได้อยู่แล้ว
3: ครับ
1: นะฮะเรื่องของการนิรโทษกรรมนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อไปเรื่องของกฎหมายบ้านเรานะครับ
3: ครับ
1: พักสักครู่ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้า น้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติไทย
8: แปะเจี๊ย
9: ป้ายโต๊ะ
8: สวย
9: สินน้ำใจ
8: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
9: ค่าหัวคิว
8: เงินทอน
9: ค่ารับรองและของขวัญ
8: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
9: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
8: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
10: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
11: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของแนวทางการควบคุมประชากรช้างป่าช้างอยู่ได้คนอยู่ได้ครับคืนสมดุลให้กับผืนป่าด้วยวิทยาศาสตร์นะครับเราจะเห็นว่าปัญหาคนกับช้างเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับช้างไปรุกพื้นที่ทางการเกษตรนะครับบางทีช้างเหยียบคนนะครับเสียชีวิตก็มีนะครับออกมาเพ่นพ่านกลางถนนคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะคนไปรุกป่าหรือเปล่าปัญหานี้เป็นอย่างไรในขณะนี้นะครับแล้วแนวทางในการแก้ไขปัญหาการคืนสมดุลให้กับผืนป่าทำอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านดิเรกจอมทองประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคเอกชนครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับท่านครับปัญหาคนกับช้างในตอนนี้ครับสภาพปัญหาณขณะนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่าน
12: เรียนต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอย่างที่ผู้ดำเนินรายการได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าในฐานะหนึ่งเนี่ยผมเป็นประธานผู้ได้รับผลกระทบประธานเครือข่ายนะฮะผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคประชาชนแล้วเนี่ยนะครับในอีกฐานะหนึ่งเนี่ยก็เคยเป็นอดีตกรรมาธิการนะฮะแล้วก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการแก้ไขปัญหาช้างป่าของสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
12: ชุดที่ผ่านมาแต่ครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะคุยกันได้ครอบคลุมค่อนข้างจะมากนะครับตะกี้นะตะกี้ได้ถามผมว่าสถานการณ์เรื่องของความรุนแรงของช้างป่าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
2: ครับ
12: ผมต้องขอยกตัวเลขนะฮะความเสียหายเอาปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาปีงบประมาณนะครับเราเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากช้างป่าเนี่ยนะฮะจำนวน30ราย
2: อ
12: ทั้งปี68นะครับปีงบประมาณ68ท่านทราบไหมครับว่าจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะอัปเดตล่าสุดเนี่ยถึงวันที่21มิถุนายนเนี่ยนะฮะปี69ที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียชีวิตไปแล้วถึง31ราย
1: ครับ
12: นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องน่ากังวลว่าเดือนกรกฎาคมนะฮะสิงหากันยาอีก3เดือนเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้อีกหรือเปล่า
1: ครับ
12: นะครับในขณะเดียวกันครับทุกท่านครับในส่วนของช้างป่าเองก็เช่นกันนะฮะปีที่แล้วเนี่ยช้างป่าตายจากคนนะต้องเรียกว่าตายจากคนจากการมีปัญหาระหว่างกันเนี่ยนะครับขัดแย้งกันเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยตาย30ตัวนะฮะป
1: ั
12: จจุบันนี้นะฮะปัจจุบันนี้ช่วงเวลาเดียวกันนะเทียบกับคนตายเนี่ยตอนนี้เนี่ยช้างแต่ตายไปแล้ว32ตัว
1: ร
12: เราจะเห็นว่าตัวเลขทั้งคู่เนี่ยนะฮะมันมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถามว่าในมุมของผมสะท้อนในมุมของภาคประชาชนก่อนนะครับเนื่องจากเครือข่ายเราเองเนี่ยมีสมาชิกนะฮะมีเครือข่ายที่เราจับกลุ่มกันเนี่ยอยู่ทั่วประเทศนะครับทั้งกลุ่มป่าทางภาคเหนือนะฮะทางภูเขียวน้ำหนาวทางนู้นนะครับ
1: ครับ
12: กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่กลุ่มป่าตะวันออกกลุ่มป่าตะวันตกกลุ่มป่าแก่งกระจานแม้กระทั่งกลุ่มป่าทางใต้ไปถึงกลุ่มป่าทางฮาราบารานะครับทางยะลาทางเบตงตรงนั้นเนี่ยเราก็พบว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้เบาลงเลยนะครับไม่ได้เบาลงเลยสิ่งที่กังวลที่สุดก็คือกลไกในการป้องกันตัวเองของพี่น้องประชาชน
1: ครับ
12: นะฮะมีความเรียกว่ามีความรุนแรงนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับความหมายที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอเวลาช้างตายนะไปตายในสวนในเรื่องไร่นานะฮะสวนผลไม้ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันก็จะเกิดประเด็นเรียกอะไรประเด็นดราม่า
1: ครับ
12: นะฮะก็จะเกิดคำถามว่าไอ้คนไปลุกที่ป่านะมันเคยเป็นที่ของเขาลักษณะอย่างนี้นะครับจนกลายเป็นว่าไอ้คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยบางทีก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะฮะเพราะว่าโพสต์ลงไปใน Facebook โพสต์ขอความเห็นใจไปก็จะโดนเรียกว่าโดนทัวร์ลงอ่ะนะฮะ
1: ครับครับ
12: ก็เลยจะใช้วิธีการคือป้องกันด้วยวิธีการของตัวเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยหากว่าภาคประชาชนเราเองเนี่ยเราบอกตรงๆเราไม่ได้สบายใจกับเรื่องนี้เลยนะครับการแก้ปัญหาของชาวบ้านเองเนี่ยเพื่อหลบเลี่ยงนะกฎหมายเพื่อป้องกันทรัพย์สินตัวเองนะอุตสาห์เก็บหอมรอมริบนะลงทุนปลูกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยพอถึงเวลาแทนที่จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะฮะก็กลับกลายเป็นว่าช้างลงมาคืนหนึ่งวันหนึ่งนะฮะสิ่งที่คาดหวังเนี่ยก็ไม่ได้ละสูญเสียเพราะก็มีกลไกในการที่จะพยายามที่จะป้องกันตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องน่ากังวลครับนี่อันนี้คือสถานการณ์เบื้องต้นครับ
1: ครับจากสาเหตุเนี่ยเกิดจากที่คนรุกป่าหรือว่าช้างมีจำนวนมากขึ้นครับ
12: เอาอันแรกก่อนนะฮะเรื่องของคนลุกป่าเราต้องยอมรับกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะถามว่ามีการลุกป่าไหมจากการติดตามนะฮะอันนี้ต้องติดตามของคณะกรรมการเนี่ยนะเพราะว่าเราเดินทางไปทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยที่เราได้คุยกันเนี่ยการบกลุกป่าแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยครับผมยืนยันเลยว่าการบกลุกป่าแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นที่ดินที่รัฐจัดการให้อย่างถูกต้อง
1: ครับ
12: นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินสปกที่ดินคทช.นะฮะหรือที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ดินแบบใดเนี่ยนะฮะประชาชนเขาอยู่เขาทำกินอยู่แล้ว
1: ครับ
12: นะครับมันมีคำถามว่าแล้วสิ่งที่เขาอยู่เนี่ยนะฮะเขาปีบุกรุกหรือไม่อันนี้สังคมต้องคุยกัน
1: ครับ
12: นะครับเขาคือความต้องคุยกันแล้วว่าการอยู่อย่างถูกกฎหมายเนี่ยเป็นความผิดเขาหรือเปล่านะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถามว่าไอ้ส่วนที่บุกรุกมีไหมมีอันนี้ต้องยอมรับนะครับปรากฏอยู่ตามหน้าข่าวอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องนายทุนจะโดยเจตนาไม่เจตนาใดก็ตามในเรื่องของการบุกรุกมีอันนี้มีบ้างอันนี้ต้องยอมรับยังคงมีอยู
1: ่
12: ส่วนประเด็นที่สองเรื่องของจำนวนประชากรนะช้างป่าว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่อ๋ออันนี้ยืนยันได้ชัดเจนเลยครับเพิ่มขึ้นแน่นอนครับนะฮะเพิ่มขึ้นแน่นอนอะไรเป็นตัวบอกเหตุว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนเคยมีการถกเถียงกันนะฮะในสังคมนะผมเอาในสังคมก่อนว่าฝ่ายหนึ่งนะก็บอกว่าช้างเป็นสัตว์ป่าที่จะสูญพันธุ์อยู่แล้วพูดออกมาได้ยังไงว่าจะสูญพันธุ์
1: ครับ
12: คมกลุ่มนี้ก็พูดเยอะนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามันจะไม่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะฮะเขาอยู่มา 3-40 ปีแต่ก่อนไม่เคยมีช้างแต่เดี๋ยวนี้มีช้างนะที่ดินก็เป็นโฉนดอยู่มาสมัยปู่ย่าตายายไม่เคยเห็นนะครับบางท่านเราก็อาจจะรู้ดีนะฮะว่าช้างป่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มเข้าเมืองแล้วนะฮะ
1: ครับ
12: นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยปรากฏเพราะฉะนั้นทั้ง2ข้อที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยล้วนมีความเป็นไปได้ทั้ง2 อย่างแต่จำนวนประชากรช้างป่าอันนี้ยืนยันได้เลยว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ
1: ครับแสดงว่าสาเหตุที่เราเห็นที่ช้างบุกรุกที่ประชาชนเดินตามท้องถนนเนี่ยเกิดจากจำนวนประชากรช้างป่าที่มากขึ้นใช่ไหมฮะ
12: ถูกต้องครับ
3: ครับแล้วในทางในการแก้ปัญหาล่ะครับการควบคุมการเพิ่มประชากรช้างเนี่ยจะมีการใช้วัคซีนหรือว่ามีแนวทางไหนบ้างครับที่ทางท่านเนี่ยมองเห็นในเรื่องนี้ครับ
12: ในส่วนของภาคประชาชนนะครับ
3: ครับ
12: เมื่อประมาณ3-4 ปีก่อนนะฮะเราเคยทำหนังสือนะครับเราเคยทำหนังสือเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะฮะท่านพลเอกประยุทธ์นะครับเราได้สะท้อนนะฮะเรื่องเนี่ยผ่านไปที่สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าอย่างที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะฮะได้เหตุผลคือประมาณนั้นนะเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะมีมาตรการในการแก้ปัญหานะครับซึ่งต่อมาเนี่ยนะฮะก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างแห่งชาติเป็นคณะกรรมการระดับชาตินะครับก็ได้ออกมาตรการนะก็ได้ออกมาตรการ6มาตรการหลักๆนะโดยมีทางกรมอุทยานเนี่ยเรียกว่าเป็นฝ่ายเลขานะฮะมีมาตรการหลายๆอย่างนะในการแก้ปัญหาซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการควบคุมจำนวนประชากรช้างป่านะครับต่อมานะฮะต่อมามีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เริ่มมีการศึกษาปัญหาช้างป่าเนี่ยมาตั้งแต่สมัยสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่25นะครับสมัยที่25สมัยที่26ปัจจุบันนี้เป็นสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่27นะครับใน6มาตรการนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการใช้วัคซีนนะฮะมาควบคุมจำนวนประชากรช้างป่านะครับซึ่งจากการศึกษาเนี่ยนะฮะเราได้เชิญนะครับทางกรรมาธิการทั้งสองได้เชิญกรมอุทยานมาชี้แจงนะครับแล้วก็พบว่าการใช้วัคซีนเนี่ยนะฮะเราคือจริงๆแล้วมันมีทางหลายทางนะฮะในการควบคุมแต่วิธีการที่เราคิดว่าปลอดภัยกับช้างป่ามากที่สุดเนี่ยก็คือการใช้วัคซีนนะเรียกง่ายๆคือวัคซีนสไปเว
1: ก
12: นะฮะหรือเรียกว่าวัคซีนPZPก็ได้นะฮะซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการทดสอบจากต่างประเทศนะฮะว่ามีความปลอดภัยสูงสุดนะฮะทางกรรมาธิการเองเราเคยไปดูนะฮะตัวผมเองเนี่ยเคยไปด้วยนะฮะเราไปดูงานวิจัยของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นทางทีมงานวิจัยที่มีการทำเอ็มโอยูกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะฮะโดยการทดลองฉีดกับช้างบ้านนะครับช้างบ้านเราก็ไปดูนะฮะเราก็ไปดูช้างที่ได้รับการฉีดวัคซีนตัวนี้นะฮะว่าผลเป็นอย่างไรนะครับซึ่งรายละเอียดจะมีเยอะนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยก็คือว่าเราก็เห็นด้วยนะฮะว่าการใช้วัคซีนเนี่ยสามารถที่จะควบคุมประชากรช้างป่าได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนั่นคือการทดลองกับช้างบ้านนะฮะอยู่ที่ปางช้างที่เชียงใหม
1: ่
12: นะครับกรรมาธิการก็เลยต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับว่าแม้ว่าการเพิ่มจำนวนประชากรช้างป่าเนี่ยนะฮะเราจำเป็นต้องมีการควบคุมนะครับเราไม่ทำวันนี้ในอนาคตเนี่ยนะฮะจะช้าหรือเร็วเนี่ยอย่างไรเราก็คงต้องควบคุมจำนวนประชากรเขา
1: คร
12: ับนะครับแล้ววิธีการที่เราคิดว่ามันนุ่มนวลที่สุดนะครับแล้วก็คือการลุนยาฆ่าเนี่ยเราไม่ทำอยู่แล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้วิธีการการลุนยาฆ่าทั้งสิ้น
1: ครับ
12: เราเคยไปดูหลายที่ฮะเราเคยไปดูปัญหาข้อพิพาทช้างป่ากับคนเนี่ยนะฮะที่ศรีลังกานะครับหมื่นกว่าตัวเนี่ยนะฮะแล้วช้างป่าแอฟริกานะฮะมีการต้องเปิดตัวยิงทิ้งให้ได้เราคิดว่าบ้านเราเนี่ยเราไม่ทำอยู่แล้วแล้วเราไม่คิดจะทำ
1: คร
12: ับ แต่เราคิดว่าการใช้วัคซีนเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดครับ
1: ครับวัคซีนนี่ก็คือการคุมกำเนิดช้างใช่ไหมครับ
3: ครับ
12: เราเรียกคำว่าควบคุมจำนวนประชากรด้วยวิธีการคุมกำเนิดถูกต้องนะถูกต้องบางคนบางกลุ่มบางสังคมเนี่ยก็ยังไปใช้คำพูดว่าทำหมันซึ่งไม่ใช
1: ่ครับ
12: นะครับยืนยันว่าไม่ใช่การทำหมัน นะครับวัคซีนตัวนี้เนี่ยนะฮะฉีดไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเหมือนคนนะฮะเหมือนคนเราฉีดยาคุมอย่างยาฉีดยาคุมกำเนิดนะ
1: ครับ
12: ฉีดครั้งหนึ่งนะฮะมีผลอยู่7ปี
1: ครับ
12: นะครับที่สำคัญที่เราเห็นว่ามีข้อดีนะฮะวัคซีนตัวนี้เนี่ยแม้เราจะยังไม่ได้ฉีดกันอย่างจริงจังนะฮะแต่ว่าเป็นเพียงของการเริ่มทดลองปฏิบัติการไปแล้ว
1: ครับ
12: นะครับเราเห็นว่าหนึ่งคุ้มครองได้7ปีนะฮะในอนาคตเรามีมาตรการในการป้องกันที่จะไม่ให้เขาออกจากป่าได้เรามีการเพิ่มจำนวนน้ำอาหารในป่าได้เรามีมาตรการอื่นที่ดีขึ้นเนี่ย
1: เ
12: ราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้นะฮะแต่เป็นความจำเป็นนะฮะผู้บริการครับผมคิดว่าเป็นความจำเป็นที่เราต้องศึกษาไว้
1: ครับ
12: นะครับ
1: ครับ
12: นี่คือข้อดีครับ
1: ครับก็คือเป็นการลดประชากรช้างนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการทำหมันทำให้สูญพันธุ์ไปเลยก็คือเป็นการลดปริมาณช้างเนี่ยในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วก็มาศึกษาต่อว่าแนวทางตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่แล้วก็จะมีข้อพิจารณาอื่นๆต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคืนสมดุลให้กับผืนป่าด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยแนวทางการควบคุมประชากรช้างป่าช้างอยู่ได้คนอยู่ได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านดิเรกมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ครับขอบคุณครับ
12: ยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับท่านดิเรกจอมทองประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคประชาชนนะครับ
2: ครับ
1: ต่อเนื่องครับแม้จะเลยหน้าร้อนมาแล้วเข้าสู่หน้าฝนนะครับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องภัยใกล้ตัวเนี่ยคือถ้าเห็นลูกสุนัขตัวเล็กๆนะฮะแล้วไปเล่นแล้วถูกสุนัขควนสุนัขกัดนะครับอย่าชะล่าใจครับเห็นความน่ารักของสัตว์เนี่ยบางทีเป็นภัยใกล้ตัวที่เราคาดคิดไม่ถึงนะครับเพราะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยโดนเข้าไปแล้วนะครับเสียชีวิตทุกรายแต่ป้องกันได้นะครับเมื่อถูกสุนัขกัดหรือข่วนฮะสิ่งที่สำคัญฮะอย่านิ่งนอนใจอย่าปล่อยผ่านครับเพราะบาดแผลเล็กน้อยเนี่ยก็จะเป็นช่องทางให้เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกายนะครับถ้าท่านละเลยไม่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคครับอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับหลักปฏิบัติง่ายๆครับคือล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนต่อจนครบโดสนะครับล้างแผลด้วยน้ำสะอาดแล้วก็น้ำสบู่ทันทีบางคนบอกว่าเอาแอลกอฮอล์เนี่ยแหละนะครับที่เราใช้พ่นเนี่ยเวลาเราฉีดตอนป้องกันโควิดเนี่ยแหละพ่นที่แผลนะครับก็ล้างด้วยน้ำสะอาดน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ได้ก็ดีนะครับ
2: ใ
1: ส่ยาครับเช็ดแผลให้สะอาดแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นั่นแหละ
2: ครับ
1: แล้วก็กักหมานะครับถ้าเป็นหมาบ้านเราก็นั่นแหละสังเกตอาการสุนัขเป็นเวลา 10-15 วันถ้าเป็นหมาข้างบ้านหมาเพื่อนบ้านเนี่ยก็ไปบอกเขา
2: ครับ
1: บอกว่าเนี่ยผมโดนกัดนะช่วยดูหมาให้หน่
2: อ
1: ยนะครับ 10-15 วันนะครับถ้ามันไม่ดีหรือว่ามันแย่ลงสุนัขตายนะครับโอ้โหงานเข้านะฮะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับโดนกัดปุ๊บหาหมอโดยเร็วที่สุดนะครับ
2: ครับ
1: ไม่ได้ไปหาสัตวแพทย์นะครับไปหาหมอเนี่ยนะคร
2: ับ หมอคนนี่แหละ
1: หมอคนเนี่ยนะฮะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็เข็มเดียวเนี่ยมันไม่พ
2: อ
1: ก็จะมีโดสเนี่ยว่าต้องกี่เข็มก็ไปฉีดให้ครบโดสนะครับซึ่งโรคพิษสุนัขบ้านะครับเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตนะครับพูดง่ายๆเป็นแล้วตายนะครับ
2: ครับ
1: แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะครับฉีดวัคซีนตามกำหนดนะฮะทั้งคนทั้งสัตว์นะครับถ้าหากสุนัขถูกสุนัขกัดฮะอย่ารอให้มีอาการฮะอย่าคิดว่าแผลเล็กๆน้อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการตัดสินใจเข้ารับรักษาในวันนี้อาจช่วยชีวิตของคุณและคนที่คุณรักได้นะครับ
2: ครับห้ายอนะต
1: ั
2: ้งไว้เลยอย่าเหยียบอย่าแยกอย่าแย่อย่าหยิบแล้วก็อย่ายุ่งกับสุนัขและแมวที่เรา
1: สุนัขนะฮะไม่ใช่ยุ่งกับคนนะ
2: ฮะครับอันนี้เป็นคาถาในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะ
1: ครับ
2: ป้องกันกันไว้ด้วยตนเองนะครับไปติดต่อครับไปติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของการที่เราได้นำเสนอไปคือยาเสพติดที่มันไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแอร์โฮสเตสได้ยังไงไปอยู่ที่ออสเตรเลีย
1: แอร์โฮสเตสเนี่ยเขาก็อยู่ในสายการบินเขาก็ทำงานที่สายการบินแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็รับหิ้วของนะฮะรับหิ้วของไปต่างประเทศแล้วก็ปลายทางคือประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะมีด่านศุลกากรด่านศุลกากรเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางในการที่จะตรวจกระเป๋านะครับให้สำแดงของในกระเป๋าว่าคุณมีอะไรมาบ้าง
2: พกอะไรมาบ้าง
1: เพื่อที่จะดู1
2: ครับ
1: คุณ สำแดงเท็จหรือเปล่าสินค้าที่ต้องเสียภาษีเสียภาษีไหมนะครับมีของผิดกฎหมายมาหรือไม
3: ่
1: นะครับอันนี้คือศุลกากรของทุกประเทศจะมีแนวแบบนี้แล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยพอเขาตรวจนะครับพอเขาตรวจปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเจอเฮโรอีนในกระเป๋าของแอร์โฮสเตสดังกล่าวนะครับซึ่งจากการชี้แจงแล้วก็จากการข่าวเนี่ยก็ตอนแรกๆเนี่ยก็นึกว่าอ๋อหิ้วไปเองแต่ปรากฏว่าเป็นการรับเนี่ยจากเพจหนึ่งนะฮะทาง Messenger นะฮะว่าช่วยหิ้วของอันนี้ไปให้น้อยนั่นนะ
3: ก็คือรับจ้างหิ้วของ
1: ก็รับจ้างหิ้วของไปยังต่างประเทศนะครับเรื่องมันก็เป็นเรื่องสิครับที่ออสเตรเลียเขาก็จับได้แล้วก็นำไปสู่เรื่องของการดำเนินคดีต่อไปท่านนายกก็สั่งด่วนจากฝรั่งเศสเมื่อวานนี้
3: ครับโดยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการเตรียมเรียกหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยรวมถึงในส่วนของท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนด้วยนะครับที่จะต้องมีการประชุมด่วนในการที่จะต้องมาดูแลในเรื่องของการกำหนดมาตรการเข้มข้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เกิดเหตุการณ์ที่แอร์โฮสเตสสายการบินไทยนี่แหละมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียนะครับแล้วก็กรณีของชาวต่างชาติที่มีการลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปออสเตรเลียด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับจึงกังวลว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศคืออย่างที่พอเห็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่อยู่ประเทศนอกเนี่ยนะหมายถึงเมืองนอกนะนะครับก็อาจจะมองฝั่งเราเนี่ยว่าไม่มีความรัดกุมในเรื่องของการดำเนินการอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องมีการมาพูดคุยกันนะครับโดยกำหนดในการพูดคุยเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
3: 3กรกฎาคม2569นะครับแล้วก็จะมีการผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินซึ่งถ้าสมมุติว่าหากว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นหรือเปล่า

0: นะครับในการที่จะต้องมีมาตรการนะฮะคือสิ่งที่สังคมตั้งข้อสังเกตก็คือยาเสพติดเนี่ยมันออกไปจากประเทศไทยได้ยังไงต้นทางเนี่ยคือประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าสนามบินดอนเมืองก็สุดแท้แต
1: ่
0: นะครับที่มีการเอ็กซเรย์นะฮะเวลาเราไปต่างประเทศจะมีสัมภาระเนี่ยที่จะต้องถูกเอ็กซเรย์ทุกอัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วปรากฏว่าการเอ็กซเรย์ตรงนั้นเนี่ยตรวจได้แค่วัตถุระเบิดหรืออาวุธปืน
1: หรือว่ามีดแหลมหรือว่า
0: แค่นั้นหรือ
1: โลหะหรือเปล่า
0: แค่นั้นหรือแล้วทำไมต่างประเทศเขาถึงตรวจเจอ
1: ครับ
0: เขามีสุนัขตำรวจและอะไรหลายๆอย่างอะไรแบบนี้ไหม
1: เพราะว่าการที่ค้นเจอครั้งนี้เนี่ยคือจำนวนก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะ1กิโลเลยนะครับแฝงไป
0: คือการแฝงเดี๋ยวนี้นะของขบวนการค้ายาเสพติดนะฮะท่านผู้ฟังและคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้มีวิธีการยัดใส่ถุงอะไรง่ายๆแบบหมูๆเหมือนสมัยก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: การค้ายาเสพติดเนี่ยเขาทำได้แนบเนียนมากไม่ว่าจะเป็นการใช้คนเนี่ยกลืนยาเสพติดเข้าไป
1: ครับ
0: อันนั้นก็เท่าที่เราทราบกันนะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยมันมีวิธีการที่จะนำเฮโรอีนเนี่ยไปละลายน้ำพอละลายน้ำเสร็จเนี่ยแล้วก็มาพ่นไปยังเสื้อผ้า
1: ครับ
0: พ่นไปยังเสื้อผ้าแล้วก็ทำให้แห้งหลังจากนั้นก็พับเสื้อผ้าที่ปนไปด้วยผงเฮโรอีนตรงนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: พับแล้วก็นำไปเคลือบกับขี้ผึ้งหรือแว็กซ์อีกทีเพื่อไม่ให้สุนัขได้กลิ่นแล้วพอไปถึงประเทศปลายทางปุ๊บเนี่ยก็นำเสื้อผ้าตัวนั้นน่ะนะครับมาผ่านกระบวนการในการสังเคราะห์ในทางเคมีต่อไปเพื่อที่จะแยกเฮโรอีนกับเสื้อผ้าออกมา
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือกระบวนการที่เขาทำกันถึงทุกวันนี้นะครับ
1: โอ้นี่มันไม่ใช่แบบปกติ
0: ไม่ธรรมดา
1: แล้วนะ
0: ไม่ธรรมดา
1: ไม่ใช่ว่าพกใส่ถุงไปนี่ไม่ใช่แล้วนะ
0: ก็แนวเหมือนเอาเฮโรอีนละลายน้ำแล้วก็พ่นใส่เสื้อเนี่ยเหมือนเอาแป้ง
1: ครับ
0: ทาตอนคุณรีดเสื้อผ้า
1: แล้วก็ขูดออกอะไรก็ว่าไป
0: นะฮะแต่เขามีกระบวนการที่จะเอาเฮโรอีนตัวนี้มาสกัดเป็นสารบริสุทธิ์ได
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวนี้กระบวนการเนี่ยแนบเนียนกันมากนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยนะฮะปปส.เมื่อวานนี้นะครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ก็แถลงความคืบหน้านะครับในการประชุมลับนะฮะร่วมกับผู้แทนตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าไทยและออสเตรเลียแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกนะฮะจนรู้ตัวละครในกระบวนการทั้งหมดแล้วทั้งฝั่งคนส่งคนโอนเงินคนรับที่ปลายทางออสเตรเลียขอสงวนรายละเอียดเพื่อขยายผลการจับกุมคาดว่า 1-2 วันนี้เนี่ยจะเปิดการปูพรมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดครั้งใหญ่แน่นอนนะครับแหมไปบอกเขาล่วงหน้าอย่างนั้นเลย
1: เน
0: า
1: ะ
0: เขาไหวตัวทันไหมเนี่ย
1: จะมีการเตรียมพร้อมหรือเปล่า
0: อันนี้น่าสนใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็จะต้องมีการยกระดับคือนายกก็บอกแล้วใช่ไ
1: หม
0: เรื่องของยาเสพติดเนี่ยแต่ตอนนี้มันคือเรื่องของกลวิธีต่าง
1: ๆ
0: นะครับจะไปหวังพึ่งการเอ็กซเรย์อย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพิรุธแล้วก็มีอะไรต่างๆคุณสังเกตไหมฮะเวลาไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยในพาสปอร์ตเนี่ยเขาจะต้องระบุภูมิลำเนาภูมิลำเนาของผู้ที่เกิดที่โดนไปเนี่ยคุณAir Hostess เนี่ยอยู่ที่พะเยาใช่ไหมเกิดที่ประเทศไทยแล้วก็ภูมิลำเนาอยู่ที่พะเยาตรงนี้คนถามว่าแล้วมันสำคัญชะไหนสำคัญที่ว่าปลายทางออสเตรเลียเนี่ยพอเขารู้ว่ามาจากประเทศไทยมาจากพื้นที่นั้นพื้นที่นี
1: ้
0: แล้วถ้าเกิดมันมีคนที่เป็นคนไทยแล้วก็อยู่ในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้มาเนี่ยเขาก็จะถูกตั้งข้อสังเกตนะครับพูดง่ายๆถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษในการที่จะเข้าสู่ประเทศของเขา
1: ครับ
0: ตรงนี้มันมีผลแบบนี้
1: ครับ
0: ต่อไปคนไทยจะไปเที่ยวหรือจะไปทำอะไรต่างๆเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยก็จะถูกจับจ้องนะครับโดยศุลกากรด่านเขาที่ตรงนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่มันเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมานะคร
1: ั รบส่วนฝั่งกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยกรมการกงสุลเนี่ยก็มีการออกมาเตือนนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศอย่ารับฝากของนะครับเสี่ยงนะเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มีกรณีตัวอย่างให้เห็นกันนะครับของต้องห้ามเนี่ยห้ามนะครับสินค้าหนีภาษีต่างๆหรือว่ายาเสพติดถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอาจถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็ผู้ที่ถือสัมภาระหรือว่าพัสดุเนี่ยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับก็เน้นย้ำนะว่าถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับป้องกันตนเองไว้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ
0: อย่าไปฝากของจากใครอ่ะอย่าไปรับฝากของจากใครเอาอย่างนั้นเถอะอย
1: ่
0: าว่าแต่ข้ามประเทศเลยเราเดินไปอย่างเงี้ยคุณณัฐพงษ์ช่วยเอานี้ไปส่งให้หน่อยโดนตำรวจจับเรียบร้อยเลยนะฮะ
1: มันอยู่ในมือเรานะ
0: คือมันปฏิเสธยากไงคืออย่างกรณีที่ออสเตรเลียเนี่ยแม้กฎหมายเนี่ยมันจะค คนละฉบับแต่ว่ามี2ส่วนที่ศาลออสเตรเลียเขาจะวินิจฉัยอ
1: ัน
0: ดับแรกคือดูเจตนาก่อนสำหรับผู้ที่ถูก

0: จับกลุ่มว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดหรือไม
1: ่ครับ
0: หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือหน้าที่ของแอร์โฮสเตสคนนี้กับของประเทศไทยเนี่ยต้องชี้แจงพยานหลักฐานออกมาให้แจ้งชัดว่าไม่มีเจตนาในการกระทำความผิดและเราถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดจากขบวนการค้ายาเสพติดพิสูจน์ตรงนี้ในประเด็นที่หนึ่งพิสูจน์ในประเด็นที่สองเนี่ยที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่ออสเตรเลียนะครับคือทฤษฎีวินยูชนที่เขาเรียกว่า Average Reasonable Man คือคนที่มีภาวะเช่นนั้นคือเป็น Air Hostess แล้วก็การที่จะนำของขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์อะไรหรือเปล่า
1: ค
0: ุณฝ่าฝืนหรือไม
1: ่อ
0: ีกอันนึงที่จะถูกพิจารณาก็คือว่าความชงนเขาเรียกว่าความระลึกในใจนะจะไม่เอ๊ะเลยหรือว่าของเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมีของผิดกฎหมายมาด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สองที่ศาลออสเตรเลียเนี่ยเขาอาจจะมีการพิจารณาไม่ได้ดูแค่เจตนาอย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เองฮะก็ทางเรานะครับแล้วก็ทางออสเตรเลียเนี่ยทราบว่าตอนนี้ก็มีการจัดทนายความให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปเป็นเรื่องในระดับประเทศนะฮะ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับมาติดตามข่าวสารก็ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวน การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.ภายหลังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประชุมมีวาระพิจารณาวาระกระทู้ถามเช่นการปรับปรุงกฎหมายและเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติจากนั้นจะพิจารณาวาระเร่งด่วนประกอบด้วยร่างกฎหมาย3ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมและร่างพระราชบัญญัติล้มละลายกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศแปรปรวน2ช่วงเวลาเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงยาวตลอดกลางเดือนนี้และเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งกักเก็บน้ำ
8: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้อิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับมรสุมได้แก่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ขอบของพายุจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: นายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้าคดีลอบระเบิดบ้านสปอมเร่งรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
9: นายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุลอบวางระเบิดบนถนนทางหลวงหมายเลข42พื้นที่บ้านสปอมหมู่8ตำบลไพวันอำเภอตากจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจได้บูรณาการกำลังเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนของการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดนราธิวาสได้เร่งดำเนินการเยียวยาผู้บาดเจ็บชาวมาเลเซียทั้ง2รายโดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วขณะเดียวกันอำเภอตากใบร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ประเมินความเสียหายของรถยนต์ผู้ประสบเหตุเพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนายอำเภอตากใบยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายจะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ควบคู่กับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
14: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
14: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก
18: ็
17: ต
18: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
19: ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกพบสาระความรู้ทุกเรื่องจราจรโดยทีมงานสวทภูเก็ตทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณห่วงใหญ่ทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
20: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะจะเจอกันในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.ค่ะกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569อยู่กับดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ค่ะจะนำเสนอสาระน่ารู้นะคะในการขับขี่ปลอดภัยและเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบกนี่แหละค่ะที่ห่วงใยผู้ฟังผู้เดินทางทุกท่านนะคะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจค่ะเป็นดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ค่ะเสียงอาจจะเปลี่ยนไปจากน้องดิววสุวสุรัตน์นะคะที่ติดภารกิจค่ะเดินทางไปราชการนะคะจะเจอกับอีได้นะคะในช่วงนี้นะคะอยู่กันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96 7.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณฟังครับรายการสัญจรปลอดภัยอย่างที่ทราบกันละค่ะที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะกับน้องดิววสุวสุรัตน์ค่ะที่จะนำเอาความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมแนะนำเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณและคนที่คุณรักถึงจุดหมายปลายทางอย่างอุ่นใจค่ะและในช่วง50นาทีกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ตนะคะจะพาไปติดตามสาระดีๆอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าคนที่ใช้รถทุกวันนั้นควรรู้ทั้งในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุกฎหมายจราจรที่ควรปฏิบัติและการบริการต่างๆจากกรมการขนส่งทางบกที่จะช่วยให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงแรกกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกที่จะนำสาระการขับขี่ปลอดภัยมาฝากกันค่ะ
0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
22: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
23: ไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
24: ผมก้าวตกเรือครับ
23: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
25: ผมโดนมีดแทงครับ
23: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
25: จะไม่รู้อ่ะ
23: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
25: ินเหล้า
23: แล้วยังไงต
25: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
23: แล้วยังไงต
25: ่อไม่รู
22: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
26: Hey, just one more drink before we head home.

คุณฟังอยู่ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางโซลทอปเกตเฟม 96.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กับเอ๋นวพันธ์พรายพันธ์นะคะในช่วงแรกค่ะคุณฟังค่ะจะนำเรื่องราวน่ารู้ทริปดีๆค่ะในการขับขี่ปลอดภัยนะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณฟังค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากโชคชะตาค่ะแต่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยการขับรถขณะง่วงหรือการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถเรารณรงค์เราตอกย้ำเราย้ำเตือนในพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ไม่ให้ปฏิบัติกันมาในทุกวงการทุกเวลาและก็เชื่อว่าย้ำเตือนพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจนขึ้นใจแต่พฤติกรรมเสี่ยงเกิดขึ้นได้ในทุกคนจริงๆค่ะที่ประมาทนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ล่ะค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนแล้วก็มีการแนะนำนะคะว่าผู้ขี่ทุกคนนั้นต้องใช้หลักนี้เลยค่ะเน้นย้ำว่าต้องใช้หลักนี้คือความพร้อมก่อนขับทุกครั้งเริ่มจากการตรวจเช็ครถ5จุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเบรกยางรถยนต์ไฟส่องสว่างน้ำมันเครื่องและน้ำหล่อเย็นค่ะรวมไปถึงการปรับเบาะนั่งและกระจกมองข้างให้เหมาะสมนั่นก็คือการสร้างความพร้อมก่อนการเดินทางหรือว่าการออกรถนั่นเองค่ะสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เช่นเดียวกันค่ะก็คือต้องหมวกนิรภัยมาเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุเพื่อที่จะบรรเทาการบาดเจ็บนะคะที่ศีรษะค่ะและการสวมหมวกนิรภัยให้ถูกวิธีทุกครั้งนั้นก็จะต้องเน้นย้ำผู้ขับขี่ทุกคนรวมไปถึงผู้โดยสารด้วยค่ะอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามค่ะคุณผู้ฟังคะคือการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย3วินาทีเพื่อให้มีเวลาตั้งสติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงของฝนตกควรเพิ่มระยะห่างมากขึ้นลดความเร็วและเปิดไฟหน้าเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยค่ะจำไว้เสมอนะคะว่าถึงช้าดีกว่าไม่ถึงเพราะทุกคนที่บ้านกำลังรอการกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะเอาละค่ะในส่วนของการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่ช่วยลดอุบัติเหตุได้และการเว้นระยะจากรถคันหน้าเมื่อกี้ที่พูดออกไปว่าอย่างน้อย3วินาทีนั่นคืออะไรค่ะการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้านะคะเป็นหลักสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยเพราะช่วยให้ผู้ขับขี่มีเวลาในการตัดสินใจและเบรกได้ทันค่ะหากรถคันหน้าชะลอหรือหยุดกระทันหันนั่นเองหลักง่ายๆค่ะคุณฟังค่ะที่จะแนะนำนั่นก็คือกด3วินาทีกด3วินาทีคืออะไรค่ะโดยเลือกจุดสังเกตข้างทางเช่นเสาไฟฟ้าป้ายจราจรหรือต้นไม้เมื่อรถคันหน้าผ่านจุดนั้นให้เริ่มนับ1 2 3ค่ะหากรถของเราผ่านจุดเดียวกันหลังนับครบ3วินาทีแสดงว่ามีระยะที่ปลอดภัยและหากถึงก่อนแสดงว่าขับประชันชิดเกินไปหน่อยค่ะควรที่จะลดความเร็วและเพิ่มระยะห่างทันทีค่ะในส่วนนี้นะคะถือได้ว่าเป็นในส่วนของกฎที่อยากจะเตือนสติคนที่ขับรถนะคะว่าอย่าประมาทนะคะเพราะว่าการที่เกิดอุบัติเหตุไปชนท้ายรถนั้นคันหลังก็ต้องผิดในทางกฎจราจรอยู่แล้วค่ะในกรณีที่ฝนตกค่ะถนนลื่นหรือทัศนวิสัยไม่ดีควรเพิ่มระยะห่างเป็น 4-5 วินาทีค่ะเพื่อให้มีระยะเบรกมากขึ้นลดความเสี่ยงการชนท้ายและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกคนบนท้องถนนค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้โอ้โหกระหน่ำมาเลยส่งผลกระทบนะคะในส่วนของน้ำท่วมขังหลายพื้นที่และท่วมผิวจราจรด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อยากจะให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะเว้นระยะไว้ในส่วนของคันหน้าและคันหลังนะคะอยู่ที่ประมาณ 4-5 วินาทีค่ะเพื่อที่จะเบรกได้ทันในช่วงของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าถนนลื่นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการชนท้ายและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะเอาละค่ะพักกันก่อนในช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับการขับขี่และการใช้รถอย่างถูกกฎหมายในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกพักสักครู่เดียวค่ะ

0: สิวะถ้ารีบแบบไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
1: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
0: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
1: า
0: ะ
1: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
2: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติ

0: you slow down a little bit? If you were in such a hurry, you should left yesterday.
1: Come on, this guy is powerful. Why waste time going slow?
0: I just want to reach the destination, not in heaven.
1: Relax, girl. I'm a Formula One driver at heart.
0: Just one luckless moment, and life may never be the same. Slow down, less speed, less risk, or less serve. Better late than never, because some never alive at all.
2: With care from the World Safety Fund, Department of Land Transport.
3: ขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง yeah! เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: Driving with discipline is respect for yourself and for others. Before you set out, wear your helmet, fasten your seatbelt, obey the speed limit, and always stop at the red light. Every life on the road is too precious to risk.

0: ลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจรสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz อัปเดตทุกสถานการณ์จราจรพร้อมสาระและความรู้ทริคน่ารู้ในการขับขี่เติมความปลอดภัยให้คุณทุกวัน
1: ผู้ฟังยังอยู่ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะยังคงอยู่กับดิฉันณภัณฑ์รายพันธ์ค่ะในช่วงนี้นะคะวันที่2กรกฎาคมค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้การขับขี่และการใช้รถอย่างถูกกฎหมายจะนำเรื่องราวที่อยากจะเน้นย้ำเลยทีเดียวค่ะว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนหรือว่าขับขี่ให้ปลอดภัยแล้วก็ถูกกฎหมายนั้นควรปฏิบัติอย่างไรนะคะการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรไม่ใช่เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับหรือถูกปรับแต่คือการสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนบนท้องถนนค่ะผู้ฟังคะผู้ที่ขับขี่ทุกคนนั้นควรพกใบอนุญาตขับขี่รถนะคะที่ไม่หมดอายุย้ำนะคะว่าไม่หมดอายุค่ะและควรต่ออายุล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุหากรถครบกำหนดเสียภาษีประจำปีค่ะต้องดำเนินการต่อภาษีและจัดทำประกันภัยภาคบังคับให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ค่ะในส่วนของรถยนต์นั้นก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะเป็นข้อบังคับสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งส่วนเด็กเล็กควรใช้ขาซีทค่ะที่เหมาะสมกับวัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ล่ะค่ะจะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งและไม่ดัดแปลงสภาพรถผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่อไอเสียเสียงดังเกินมาตรฐานหรือการติดตั้งไฟส่องสว่างที่รบกวนผู้ใช้ทางคนอื่นค่ะนอกจากนี้การใช้โทรศัพท์มือถือค่ะคุณผู้ฟังคะระหว่างของการขับรถนั้นโดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมนั้นยังเป็นความผิดตามกฎหมายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะการเคารพกฎจราจรคือการแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองและผู้อื่นที่ใช้ทางร่วมกันค่ะเรามาพูดคุยในเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่หรือว่าการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้านะคะสามารถทำได้นะคะไม่ต้องรอให้หมดอายุค่ะซึ่งผู้ที่ใช้รถนะคะสามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน6เดือนค่ะก่อนวันหมดอายุเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลืมต่อนั่นเองค่ะและช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะสำหรับผู้ที่ใช้ใบขับขี่ที่ไม่หมดอายุหรือหมดอายุไม่เกิน1ปีนั้นสามารถอบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบ DLTE Learning ก่อนเข้ารับการบริการที่สำนักงานขนส่งได้นะคะโดยใช้เวลาอบรมประมาณ1ชั่วโมงค่ะส่วนผู้ที่ปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุนานเกิน1ปีค่ะคุณฟังคะจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมคือการอบรมหลายชั่วโมงการสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับค่ะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ขาดอายุด้วยนะคะดังนั้นอย่ารอให้ใบอนุญาตขับขี่หรือว่าใบขับขี่ของเราหมดอายุค่ะเพราะการต่ออายุล่วงหน้าไม่เพียงช่วยให้ประหยัดเวลาแล้วนะคะแต่ก็ยังทำให้สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะย้ำเตือนค่ะในช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าใบอนุญาตขับขี่นั้นก็จะหมดตรงกับวันเกิดของเรานะคะเราจำวันเกิดเราได้ก็จำว่าใบอนุญาตขับขี่นั้นจะหมดในช่วงไหนเป็นไปได้ก็ต่อล่วงหน้าได้เลยนะคะสามารถต่อใบอนุญาตหรือว่าขอใบอนุญาตนะคะกับใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน6เดือนค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าไปติดตามขับขี่ปลอดภัยบ่าย DLT กันต่อค่ะ

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: สวัสดีครับเฮีย
4: เอาสวัสดีสวัสดีมาเช่าพระเหรอ
3: ครับเฮียพอดีเพื่อนผมเพิ่งเสียเฮียอุบัติเหตุมอไซค์นี่แหละคอหักขาที่เลยผมก็เริ่มกลัวๆแล้วเลยจะมาถามว่าเฮียพอจะมีพระสักองค์แนะนำไหมครับ
4: โอ้แบบนี้อ่ะทางเฮียเลยนี่องค์นี้เลยแต่มีข้อแม่นะเอ็งต้องใส่พร้อมหมวกกันน็อกแคล้วคลาดอย่าบอกใคร
3: ปกติผมไม่ใส่หมวกกันน็อกกันดิ
4: ไม่ได้ไม่ได้หลวงปู่ท่านไม่ชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียแถมหมวกกันน็อกไปให้แล้วกันนะ
3: ขอบคุณครับเฮียโอ้โหเหลือจะเชื่อใส่แล้วแคล้วคลาดอย่างที่เฮียบอกจริงด้วย
5: กันน็อก
6: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
4: ไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
7: ผมก้าวตกเรือครับ
4: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
8: ผมโดนมีดแทงครับ
4: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
8: จะไม่รู้อ่ะ
4: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
8: ินเหล้า
4: แล้วยังไงต
8: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
4: แล้วยังไงต
8: ่อไม่รู
5: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
9: ค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้นะคะอยู่กันในช่วงของขับขี่ปลอดภัยบาย BLT ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz อยู่กับดิฉันณภัณฑ์ปลายพันธ์ค่ะในวันนี้นะคะช่วงนี้ค่ะคุณฟังคะจะพาไปรู้จักบริการที่น่าสนใจจากกรมการขนส่งทางบกหรือ BLT ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะปัจจุบันค่ะคุณฟังคะผู้ใช้บริการสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันDLT Smart Quick ค่ะเพื่อลดเวลารอรับบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุใบอนุญาตขับรถการขอรับใบอนุญาตใหม่หรือการทำธุรกรรมต่างๆค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DLT QR License ค่ะซึ่งสามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ในรูปแบบดิจิทัลใช้งานได้สะดวกพร้อมตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะรายละเอียดในส่วนของแอปพลิเคชัน DLT QR หลายเส้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากคลิปของ DLT ค่ะ

ขับรถแบบดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR License กันนะครับกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาแอปพลิเคชัน DLT QR License สำหรับแสดงใบอนุญาตขับรถแบบดิจิตอลซึ่งต้องเป็นใบอนุญาตขับรถที่มี QR Code ด้านหลังเท่านั้นผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแทนการพกใบอนุญาตขับรถแบบเดิมซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้รถโดยแอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลเช่นแสดงรูปเรือประวัติการแพ้ยาแจ้งเตือนกรณีใบอนุญาตขับรถใกล้สิ้นอายุล่วงหน้า3เดือนรวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของกรมการขนส่งทางบกได้อีกด้วยผู้ขับขี่สามารถติดตั้งหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR License ผ่าน Play Store หรือ App Store เท่านั้นการแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงใบอนุญาตด้วยภาพที่ได้จากการแคปเจอร์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR License ของกรมการขนส่งทางบกหรือการแสดงใบอนุญาตขับขี่รถบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการถ่ายภาพใบอนุญาตขับรถรวมทั้งการแสดงใบอนุญาตขับรถที่ทำสำเนาเอกสารจากใบอนุญาตขับรถโดยจะเป็นภาพขาวดำหรือสีก็ได้ทั้งนี้การแสดงใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR License หรือด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆหรือสำเนาภาพถ่ายต้องปรากฏข้อมูลใบอนุญาตขับรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังถูกต้องครบถ้วนและต้องเป็นใบอนุญาตขับรถที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มี QR Code ด้านหลังชัดเจนเท่านั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับรถได้

0: ากผู้ฟังคะแอปพลิเคชัน DLG QR License ซึ่งสามารถแสดงใบอนุญาตขับรถในรูปแบบดิจิทัลรวมไปถึงการใช้งานที่สะดวกนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะผู้ฟังคะยังรณรงค์ให้ประชาชนตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนเดินทางทุกครั้งด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวหรือในช่วงฤดูฝนก็คือช่วงนี้นะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียบนท้องถนนค่ะทุกการเดินทางจะปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อผู้ขับขี่มีวินัยเคารพกฎจราจรและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางค่ะกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากตัวเราค่ะ
1: ห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจรสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz อัปเดตทุกสถานการณ์จราจรพร้อมสาระและความรู้ทริคน่ารู้ในการขับขี่เติมความปลอดภัยให้คุณทุกวัน
0: เอาละค่ะผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ตเจอคุณผู้ฟังได้ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลาการบริการ10นาทีถึง10นาฬิกาค่ะกับทีมงานสวทภูเก็ตวันนี้ดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
3: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
4: ผมก้าวตก

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดช่องทางดิจิทัลอำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรแจ้งขอรับบริการฝนหลวงร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูระบบ Royal Rain Service ออนไลน์ช่องทางดิจิทัลสำหรับแจ้งขอรับบริการฝนหลวงมุ่งยกระดับภาคเกษตรไทยแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
5: นางสาวปิยรัตน์ปิยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรและประชาชนถึงการให้บริการการขอรับบริการฝนหลวงผ่านระบบออนไลน์ว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เปิดให้ประชาชนและเกษตรกรแจ้งขอรับบริการฝนหลวงผ่านระบบ Royal Rain Service ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ rainservice.royalrain.go.th/rainservice โดยสามารถเข้าใช้งานแจ้งขอรับบริการฝนหลวงได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพียงสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลพื้นที่และวัตถุประสงค์ของการขอรับบริการซึ่งประชาชนยังสามารถติดตามสถานะคำขอดูผลการปฏิบัติการรวมถึงดูสถิติย้อนหลังในระบบได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าฝนหลวงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยเพิ่มทรัพยากรน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การเกษตรและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้เกษตรกรซึ่งระบบ Royal Rain Service Online นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชาวนันมาลีรายงาน
0: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
6: นายมนต์สง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮ ในอำเภอเสนาคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าวบูรณาการทุกหน่วยงานคุ้มครองอาชีพคนไทย
7: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อการประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมของบุคคลต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งการประกอบอาชีพต้องห้ามการใช้บุคคลไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมไปถึงการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงรักษาความเชื่อมั่นในด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนพชรพลมาลายแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขาแล้ว
17: แม่จ๋า
18: เบาหวานมหันตภัยเงียบ
19: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
18: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
19: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
20: เทศบ าลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปชวนติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะเราจะกันจนถึงสุกสายๆแบบนี้ค่ะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยละก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะในวันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการไปจนถึงวันที่10 กรกฎาคม 2569นี้นะคะแล้วก็น้องดิววสุรัตน์ก็จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการตามปกตินะคะเอาละค่ะสำหรับในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวน้ำมันก็จะมี2ช่วงด้วยกันช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวตามรายวันรวมถึงผลงานเพลงแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยนะคะไปติดตามในส่วนของสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับตอนที่มีชื่อว่ากีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมเดี๋ยวสักครู่มาติดตามช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด
0: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรัฐบาลสั่งเข้มตรวจลูกเรือป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดยกระดับรักษาความปลอดภัยการบินสร้างความเชื่อมั่นระบบการบินของไทยค่ะด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินและภาพลักษณ์ของประเทศโดยทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยนั้นถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระค่ะ พร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นเดียวกันซ้ำอีกค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าจากข้อมูลเบื้องต้นนั้นลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นแล้วก็พบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียทางด้านของนางสาวลลิดานะคะกล่าวว่าปัจจุบันลูกเรือทุกคนยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลแล้วก็สัมภาระตามมาตรฐานสากลค่ะโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธแล้วก็วัตถุระเบิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการนะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้สั่งการให้กปท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรแล้วก็หน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของของลูกเรือนะคะการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและก็เสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการแล้วก็การเดินทางของพี่น้องประชาชนค่ะมาต่อกันที่ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะเดินหน้าไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2สุขเว้นสุขเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนนี้ลดค่าครองชีพต่อเนื่องค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2ค่ะเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังจากโครงการในเฟสแรกประสบความสำเร็จโดยมียอดจำหน่ายรวมอยู่ที่ 135.40 ล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วม 51,491 ร้านนะคะประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า 1.08 ล้านคนแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ 29.62 ล้านบาทซึ่งโครงการในเฟสที่2นี้ค่ะจะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน2569นะคะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรวมทั้งหมด7ครั้งด้วยกันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เริ่มวันศุกร์นี้แล้วนะคะก็คือวันพรุ่งนี้ศุกร์ที่3กรกฎาคม2569โดยมีสินค้าในส่วนของ House Brand จากห้างค้าส่งและห้างค้าปลีกชั้นนำพร้อมสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้โครงการนะคะยังเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ SME รวมไปถึงสินค้า OTOP แล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายด้วยเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขณะที่กรมการปกครองได้กำชับให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่นะคะเพื่อให้การดำเนินโครงการนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะมากันต่อที่ทางด้านของกองทัพไทยค่ะซึ่งก็ได้มีการนำคณะผู้สังเกตการอาเซียนนะคะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนก็คือจังหวัดจันทบุรีเกาะติดการบริหารจัดการความมั่นคงโครงการรั้วชายแดน พลอากาศตรีชิดพลก่อกิจสัมมากุลผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยนะคะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยในช่วงเช้าทางคณะได้เดินทางไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ายตักสินซึ่งมีพลเรือตรีอุดมกุลสิริปัญโยเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีค่ะเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนของไทยการรักษาความมั่นคงการป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนความคืบหน้าของการดำเนินโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนซึ่งทุกๆขั้นตอนนั้นดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายแล้วก็หลักความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศสำหรับในส่วนของคณะผู้สังเกตการอาเซียนที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนจำนวน3ประเทศได้แก่สาธารณรัฐอินโดนีเซียสหพันธรัฐมาเลเซียแล้วก็สาธารณรัฐฟิลิปปินส์รวมทั้งสิ้น9รายนะคะโดยทางคณะก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบในส่วนของข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามลำดับได้แก่พื้นที่รูปตัวกอจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดพื้นที่หลักเขตแดนหมายเลข52ถึง59ซึ่งเป็นแนวก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาและสิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมสำหรับในส่วนของการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจของคณะในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากพื้นที่จริงเพื่อนำไปจัดรายงานจะทำรายงานที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงอย่างรอบด้านเสนอต่อหน่วยเหนือค่ะซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการเตรียมความพร้อมหากว่ามีการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ในอนาคตต่อไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มีการลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยนะคะมอบนโยบายยกระดับงานสื่อสารภาครัฐเน้นโปร่งใสยึดระเบียบราชการเมื่อวานนี้ค่ะ1กรกฎาคม2569นางสุดฤทัยเลขเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดเลยนะคะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยโดยมีนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะคะนางสาวจุฑามาศจิเจริญประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยพร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาค1ผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ในสังกัดสปท.1ให้การต้อนรับแล้วก็เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานค่ะในการตรวจราชการครั้งนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์โดยเน้น3ประเด็นสำคัญทั้งด้านการบริหารจัดการบุคลากรนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาคการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานบรรลุเป้าหมายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชนโอกาสนี้นะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีข้อสั่งการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้ทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายระเบียบแล้วก็แนวทางของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการพัฒนางานด้านการสื่อสารภาครัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องทันต่อสถานการณ์และสามารถนะคะในส่วนของการตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่นั้นเป็นกลไกสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนแล้วก็สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ พักกันสักครู่เดียวฟังงานเพลงแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์สักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดำมันกับช่วงของข่าวต้ารายวันกันต่อค่ะ

ก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน

0: าเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและสายพระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
1: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ

ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

0: องพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นค่ะ
2: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
3: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
4: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวต้องตกใจไปตา
3: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
4: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน 10:42 อยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนค่ะจังหวัดภูเก็ตมีการบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะในการตรวจยึดบุหรี่เถื่อน 2,000 ซองเดินหน้าขยายผลถึงเครือข่ายซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางจังหวัดภูเก็ตภายใต้การอำนวยการของนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและก็ทางด้านของนายสิวัตรระวังกุลรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตนะคะหรือว่ากอรมน.จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลองค่ะแล้วก็สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตมีการลงพื้นที่ตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยณที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์ผลการตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ลักลอบหนีภาษีจำนวน8ลังรวม200คัตตอนนะคะหรือว่า 2,000 ซองเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดพร้อมจัดทำบันทึกการตรวจยึดแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานก่อนนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ฉลองเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมายพร้อมทั้งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายเจ ังหวัดภูเก็ตยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกๆภาคส่วนในการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับต่อกันที่พังงากันต่อเลยค่ะเที่ยวพังงาแบบมีรสชาติชวนสัมผัสอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นในงานกินเป็นเรื่องนะคะพังงาอีดิชั่นTaste Coast พังงาระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้ทททสำนักงานพังงาชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวกิจกรรมกินเป็นเรื่องพังงาอีดิชั่นTaste Coast พังงาสัมผัสเสน่ห์ความอร่อยขนมสดอาหารเส้นร่วมกับทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะพบกับ30ร้านขนมสดอาหารเส้นที่มีการคัดสรรความอร่อยเสิร์ฟให้กับทุกคนได้ลิ้มลองกันภายในงานนะคะแล้วก็ห้ามพลาดในส่วนของสีสันอาหารท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและก็เสน่ห์ในแบบฉบับของพังงาพบกันได้ระหว่าง 4-5 กรกฎาคมนี้เวลา 15:00 น.ถึง 20:00 น.ณ 4 แยกถนนโรงเรือนะคะน้องมาตี้ร่อนแร่จังหวัดพังงาเพราะพังงามีเรื่องให้อร่อยกว่าที่คิดก็อย่าลืมแล้วกันนะคะ 4-5 กรกฎาคมนี้ค่ะมากันที่กระบี่กันบ้างสถานการณ์น้ำในเขตเมืองกระบี่นั้นคลี่คลายระดับน้ำกลับสู่ภาวะปกติพอยังเฝ้าระวังถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะ2กรกฎาคม2569เวลา 6:30 นาทีด้านของนายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่มีการรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ภายหลังเกิดน้ำล้นตลิ่งจากคลองกระบี่ใหญ่เข้าท่วมพื้นที่ตำบลทับปลิดและก็ตำบลกระบี่ใหญ่ในเขตของเทศบาลเมืองกระบี่ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งล่าสุดสถานการณ์ก็ได้คลี่คลายลงค่ะโดยแม้ช่วงเช้าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะคะช่วงเช้าวันนี้เนี่ยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นบางช่วงแต่ว่าโดยรวมแล้วฝนหยุดตกส่งผลให้ระดับน้ำที่เคยล้นก็ได้มีระดับที่ลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติตั้งแต่เวลาประมาณ 3:00 น. ค่ะ 3:00 นประชาชนที่เข้าพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวณโรงเรียนเทศบาล1บ้านตลาดเก่าแล้วก็มัสยิดบ้านตลาดเก่าก็ได้ทยอยเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยเกือบทั้งหมดแล้วนะคะขณะที่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยร่วมกับทางเทศบาลเมืองกระบี่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็ได้มีการเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ยังคงยกสิ่งของไว้ที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังหากว่าเกิดฝนตกซ้ำขึ้นมาในพื้นที่อีกนะคะสำหรับภาพรวมสถานการณ์ของจังหวัดกระบี่เช้าวันนี้มีฝนตกเล็กน้อยเป็นบางแห่งระดับน้ำในคลองสายต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากมีการเตือนเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็มาที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมีการประชุมหารือความคืบหน้าโครงการประตูระบายน้ำคลองนาคาสายใหญ่ตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญแล้วก็โครงการประตูระบายน้ำคลองกระเปอร์พร้อมอาคารประกอบตำบลกระเปอร์อำเภอกระเปอร์นะคะติดตามการก่อสร้างแล้วก็การกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานเมื่อวานนี้เวลา 16:00 นที่ห้องประชุมรักษาวารินชั้น5สารกลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับนายชาญศักดิ์อนันต์วีวิวัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนองนายเสกสรรตันเจริญผู้อำนวยการส่วนจัดหาที่ดินที่4สำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการชลประทานที่สำคัญของต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีการรับฟังผลของการดำเนินงานด้านการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการประตูระบายน้ำคลองนาคาสายใหญ่ในพื้นที่ตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองค่ะซึ่งโครงการชลประทานระนองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการก่อสร้าง และโครงการประตูระบายน้ำคลองกระเปอร์พร้อมอาคารประกอบในพื้นที่ตำบลกระเปอร์อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่14ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกและป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าสู่พื้นที่การเกษตรอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนในการนี้โครงการชลประทานระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการชี้แจงผลการดำเนินงานแล้วก็ความก้าวหน้าของโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานจังหวัดระนองเพื่อให้การดำเนินโครงการและการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินนั้นเป็นไปตามกฎหมายระเบียบแล้วก็แผนงานที่กำหนดพร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเดี๋ยวเราพักฟังงานเพลงสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: ่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
1: ไม่อยากจะฟังมันน่าเบื่อหนูอยากฟังเพลงอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ได้นะลูกบ้านเราฝนตกหนักและเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยต้องฟังข่าวนะลูกถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากมาเราจะได้อพยพทันไงลูก
1: โหถ้าขนาดนั้นต้องฟังต่อละพ่อข่าวว่าไงต่อคะ
0: จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักอาจจะเกิดพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
1: เอาเร็วค่ะพ่อคะเก็บข้องค่ะ
2: ไม่ตระหนกไม่ประมาท
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงท้ายรายการฝากอีกสักนิดนึงนะคะว่าฝนนี้ค่ะปลอดภัยไว้ก่อนในส่วนของการระมัดระวังภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะเพราะว่าน้ำกับไฟฟ้าเนี่ยไม่ถูกกันนะคะช่วงฝนตกชุกแบบนี้ค่ะก็ขอเตือนให้เช็คสายไฟหมั่นที่จะเช็คสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ปลั๊กพ่วงในบ้านให้อยู่ในสภาพดีไม่เปียกชื้นเพื่อป้องกันเหตุไฟรั่วไฟดูดแล้วก็ไฟฟ้าลัดวงจรห่วงใยชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและคนที่คุณรักกันนะคะก็คือต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพื่อป้องกันให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะในช่วงหน้าฝนปีนี้ค่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวดามันกันได้ใหม่วันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
5: นายบุญพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกรมสรรพากรถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีว่าความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการณจุดเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการชำระภาษีการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์คัดกรองและตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
6: นางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์เป็นหัวเรื่องนโยบายนี้โดยคลินิกพรีเมียมจะช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติ เนื่องจากอาจมีค่าบริการที่แตกต่างจากเวลาทำการปกติทางนี้ปัจจุบันกรมการแพทย์มีคลินิกคลินิก16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรวงอกเป็นต้นและจะขยายบริการพรีเมียมคลินิกเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานสะดวกและรวดเร็วตัดสินประดับสินรายงาน
5: ออสเตรเลียประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า2ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนรัฐบาลออสเตรเลียประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า2ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของออสเตรเลียระบุว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการจัดหาอาหารฉุกเฉินที่พักพิงน้ำสะอาดและระบบสุขาภิบาลรวมทั้งการสนับสนุนด้านจิตสังคมให้แก่ประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่ทางการเวเนซุเอลาออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,295 รายและบาดเจ็บราว 11,200 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายมากกว่า 10,000 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
9: รถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: พอไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขซะแล้ว
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในช่วงของวันพระรหัสบดีนะคะที่2กรกฎาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะสลาอุสมาค่ะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรวมไปถึงนำข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันซึ่งในวันนี้ค่ะผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศประจำวันนะคะก่อนหน้านี้เมื่อวานนะคะรวมไปถึงเมื่อวานสื่อนะในส่วนของหลากหลายพื้นที่แม้กระทั่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็มีฝนตกหนักนะคะบางพื้นที่บางอำเภอเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมขังนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัตน์เพชรหยวดนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ปภ.นะคะมีการสั่งการรวมไปถึงได้มีการระบายน้ำลงไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้ค่ะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจนะคะกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะประชุมด่วนนะคะวางมาตรการป้องกันหลังเกิดเหตุลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติค่ะไปยังประเทศออสเตรเลียกังวลนะคะกระทบความเชื่อมั่นซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเตรียมเรียกหน่วยงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมไปถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะประชุมด่วนในส่วนของวันที่3นะคะกรกฎาคมเพื่อที่จะกำหนดมาตรการเข้มข้นภายหลังเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยค่ะมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีชาวต่างชาตินี้ละค่ะลักลอบนำยาเสียสาวนะคะออกจากประเทศไปยังออสเตรเลียเช่นกันค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยจึงกังวลนะคะจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศรวมไปถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินและเป้าหมายเข้าไปเป็นสมาชิกนะคะ OECD ในปี2571นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ได้มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆและกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

กลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะกับทางด้านของนางสุภมาศค่ะนางสาวสุภมาศนะคะได้มีการวาง5โจทย์ใหญ่กองทุนสื่อชูบทบาทสื่อปลอดภัยสื่อสร้างสรรค์ประชาชนเข้าถึงเข้าใจฉลากใช้อย่างเท่าเทียมซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570พร้อมได้มีการมอบนโยบายรวมไปถึงทิศทางทางการดำเนินงานนะคะซึ่งก็เป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2ค่ะจึงเป็นโอกาสสำคัญในเรื่องของการสรุปผลและกำหนดทิศทางในระยะต่อไปโดยทางด้านของรัฐบาลภายใต้ของการนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบโจทย์นะคะเชิงนโยบายมีด้วยกันถึง5ประการค่ะเพื่อใช้เป็นกรอบจัดทำแผนปี2570นะคะปรับบทบาทกองทุนจากผู้ที่ให้ทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างค่ะด้วยรูปแบบของการสนับสนุนที่คล่องตัวมากขึ้นมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะพัฒนา local center ค่ะในทุกจังหวัดจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มร่วมดิจิทัลของไทยสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมรู้เท่าทันภัยออนไลน์และมีการผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคนะคะในการต่อยอดผลงานสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญากันด้วยค่ะซึ่งทั้งนั้นนะคะโจทย์ทั้ง5ข้อนี้นะคะก็คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายนะคะเพื่อที่จะสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้เด็กเยาวชนและพี่น้องประชาชนที่สามารถที่จะเข้าถึงเข้าใจและฉลาดนะคะใช้สื่อได้อย่างเท่าเทียมซึ่งทางนี้ทั้งนั้นนะคะก็ได้มีการสานต่อรวมไปถึงมีการที่จะสนับสนุนนะคะในเรื่องของแผนปีหน้านะปี2570นำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลต่อประเทศชาตินะคะอย่างยั่งยืนและขอให้ทางกองทุนนี้ละค่ะปรับปรุงนะคะในส่วนของหลักเกณฑ์ขอรับการทุนสนับสนุนให้มีความยืดหยุ่นโดยลดเอกสารนะคะเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะบทบาทสำคัญของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็คือการเป็นกลไกหลักของรัฐบาลไทยค่ะในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์และปลอดภัยต่อสังคมโดยเขาได้มีการเปิดโอกาสนะคะให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนภาคเอกชนอย่างเช่นสื่อโทรทัศน์วิทยุภาพยนตร์สื่อออนไลน์หรือนวัตกรรมสื่อรูปแบบใหม่นะคะพร้อมที่จะสนับสนุนการสร้างสื่อนะคะต้นแบบที่มีสาระประโยชน์นะคะทั้งรณรงค์และก็สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนค่ะให้สามารถที่จะวิเคราะห์คัดกรองและเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณนะคะไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อที่ไม่ปลอดภัยโดยมีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของกองทุนสื่อนะคะต้องมีความปลอดภัยสร้างสรรค์เข้าถึงเข้าใจแล้วก็ฉลาดใช้กันด้วยค่ะมากันที่ประเด็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับประเทศไทยค่ะผู้ฟังได้มีการติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนั่นเองค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกานี่แหละค่ะด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะการจัดอันดับนะคะซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่35ค่ะโดยประเทศไทยเองนะคะผู้ฟังได้รับการจัดอันดับที่9ของโลกและอันดับที่1ของเอเชียในฐานะที่ประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณนะคะโดยคะแนนที่ 80.0 คะแนนค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของการที่ประเทศไทยในการเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกค่ะทั้งด้านของคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขนะคะรวมไปถึงค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมนะคะที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยค่ะซึ่งดัชนีดังกล่าวนะคะก็ประเมินจาก
7ปัจจัยสำคัญได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณนะคะค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขรวมไปถึงความเหมาะสมนะคะในการใช้ชีวิตโดยที่เขาจะอาศัยข้อมูลนะคะจากผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้รับคะแนนโดดเด่นด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนสะท้อนถึงความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตนะคะเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านของการพัฒนาหรือว่าธรรมาภิบาลเนี่ยได้ประมาณ84คะแนนแสดงถึงความพร้อมนะคะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขเองค่ะก็ได้ประมาณ79คะแนนนะคะซึ่งก็สะท้อนมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรวมไปถึงด้านวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณนะคะที่ได้ประมาณ79คะแนนแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเองนี่แหละค่ะเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกนะคะถ้าพูดถึงในส่วนของประเทศไทยเองนะหลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดของผู้ฟังก็เป็นที่น่าจับตามองนะคะอย่างเช่นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะโซนของฝั่งอันดามันเองนะจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดระนองนะคะหรือจะเป็นในส่วนของแต่ละภูมิภาคนะคุณผู้ฟังก็เป็นส่วนที่เป็นหมุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะคะก็ร่วมกันสร้างรอยยิ้มแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนะคะที่มาแล้วเนี่ยสามารถที่จะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีกนะคะแล้วก็บอกต่อๆกันว่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมีอะไรที่เด่นมีความโดดเด่นอะไรบ้างนะคะผู้ฟังนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ9ของโลกประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมด้วยผลงานเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงเพราะๆนะคะผู้ฟังนะในช่วงนี้ค่ะเราก็ยังคงมีประเด็นนะคะวันนี้ก็เป็นต้นเดือนนะของเดือนกรกฎาคมนะคะหนึ่งในนั้นอย่าลืมอย่าพลาดที่จะใช้สิทธิ์นะคะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าเป็นช่วงที่สองนะคะก็คือเขาเรียกว่าเดือนที่สองของการให้เงินนะคะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเขาก็มีทางใช้จ่ายจริงนะคะทางอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่รวมไปถึงเดินทางด้านคมนาคมขนส่งอย่างเช่นเดินทางด้วยรถไฟนะคะก็เพิ่ม117สถานีเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองก็ได้มีการเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนรวมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสให้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางนะคะของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะกระตุ้นการใช้จ่ายนะคะการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารนะคะของรถไฟเนี่ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็เมื่อวานซืนนะคะผู้ฟังนะถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถที่จะชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนแล้วก็ทุกชั้นที่นั่งค่ะยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนนะคะและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีทั้งสิ้น117สถานีทั่วประเทศค่ะทั้งนี้ก็สามารถที่จะซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดนะคะจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถที่จะใช้ร่วมกับสิทธิส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟค่ะได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถที่จะซื้อนะคะภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีค่ะหากผู้โดยสารไม่จะประสงค์นะคะก็ประสงค์ที่ไม่ประสงค์ที่จะเดินทางนะคะก็สามารถที่จะคืนเงินได้นะผู้ฟังนะก็ต้องใช้จริงนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีๆสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะขึ้นรถไฟ117สถานีถึง30กันยายน2569ค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสักหนึ่งผลงานเพลงนะแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงหน้าของรายการนะคะก็จะมีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

าก็ยังคงมีประเด็นนะคะจากทางด้านของท่านผู้ว่าค่ะได้มีการลงพื้นที่นะคะตรวจเครื่องสูบน้ำรับมือฝนหนักนะคะฝนตกหนักสั่งทุกหน่วยพร้อมป้องกันน้ำท่วมลดผลกระทบของพี่น้องประชาชนค่ะนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะบริเวณถนนเทศบาลบำรุง3และชุมชนบ้านทุ่งเจดีรวม3เครื่องนะคะเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเครื่องสูบน้ำจะสามารถเดินเครื่องได้ทันทีเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ลำคลองอย่างรวดเร็วนะคะรวมไปถึงลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะพร้อมกันนี้เองค่ะผู้ฟังทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองพังงานะตรวจสอบเส้นทางการไหลของน้ำเพื่อสำรวจปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการระบายน้ำนั่นเองพร้อมได้มีการหาแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ค่ะจากนั้นก็ได้มีการเดินหน้านะคะลงพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์การแพทย์เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าภายหลังเกิดฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรส่งผลให้ต้องปิดการจราจร1ช่องทางชั่วคราวค่ะโดยเจ้าหน้าที่เองจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงารวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะทั้งนี้เองนะคะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังในส่วนของดินฟ้าอากาศเองกับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้มีการประกาศนะคะว่าออกประกาศฉบับที่10นะในช่วงของ1ถึง3กรกฎาคมประเทศไทยตอนบนเนี่ยแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมไปถึงจังหวัดพังงาเองก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลากหลายพื้นที่เนี่ยเสี่ยงนะคะที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มโดยทางด้านของเจ้าท่าพังงาเองเขาก็ได้มีการประกาศเช่นเดียวกันนะว่าชาวเรือเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะพร้อมทั้งถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบภัยสามารถที่จะแจ้งสายด่วนนะคะปพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะคะกับทางด้านของดินฟ้าอากาศเพราะว่าหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังซ้ำซากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการแก้ไขปัญหาแล้วก็บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งเรื่องราวนะกับทางด้านของททสำนักงานพังงานะกับกิจกรรมนะคะกินเป็นเรื่องสายกินนะคะกินอาหารเส้นก็ฟีนกินขนมสดก็เพลินค่ะกับทางด้านของททสำนักงานพังงานะคะชวนทุกคนนี่แหละค่ะออกตะลุยความอร่อยนะคะทั่วทั้งจังหวัดพังงากับกิจกรรมกินเป็นเรื่อง

ชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาอีกหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาพักผ่อนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เชิญชวนลุยความอร่อยทั่วทั้งจังหวัดพังงากับกิจกรรมกินเป็นเรื่องค่ะผู้ฟังดูเวลาแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาต้องลาด้วยผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาเจอๆกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทภูเก็ตสวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะสำหรับวันนี้น้องฮาเองก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569รัฐบาลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดสร้างความเชื่อมั่นการบินของไทย
1: การเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮาของกาตาร์เสร็จสิ้นลงโดยยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนทีมชาติสเปนเช็คความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงแข่งขันกับโครเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569
2: นายประสบเปลี่ยนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นโดยมีพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีคณะสงฆ์เครือข่ายทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสถาบันการศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานงานกับทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมทั้งด้านจิตรกรรมดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและในฐานะสิริศิลปินที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และจิตรกรรมอันทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติและทรงมีบทบาทสำคัญในการทำรงอัตลักษณ์ของชาติตลอดจนพระกรณียกิจด้านการแพทย์เพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลสั่งการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินของไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกซึ่งปัจจุบันลูกเรือทุกคนยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือ การยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสมขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่ารับฝากของโดยไม่ตรวจสอบทั้งกระเป๋ากล่องหรือพัสดุที่ไม่ทราบที่มาเพราะอาจซุกซ่อนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวและอาจตกเป็นผู้กระทำผิดคดียาเสพติดและต้องรับโทษตามกฎหมายแนวทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการปฏิเสธรับฝากของจากบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือและตรวจสอบสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางหากมีเบาะแสยาเสพติดให้แจ้งได้ที่สายด่วน1386เช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายอาทิของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายการครอบครองหรือขนยาเสพติดมีโทษร้ายแรงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอาทิกัญชายังเป็นยาเสพติดในหลายประเทศรวมถึงส่วนที่สกัดเป็นน้ำมันที่มีค่า THC เกินกว่า 0.2% ดังนั้นอย่ารับฝากรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระและพัสดุเด็ดขาดพร้อมขอให้ดูแลสัมภาระของตนเองให้ดีรวมถึงปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
3: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับกรมสรรพากรเมื่อวานนี้เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่าง2หน่วยงานทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการณจุดเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญอาทิข้อมูลการชำระภาษีการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์คัดกรองและตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการบูรณาการข้อมูลครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้
4: นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านดูอาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงโดยมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.กำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500มิกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและติดตั้ง โดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาวน์ 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศประชาชนที่สนใจให้ขอรอการประกาศเปิดรับสมัครและรายละเอียดโครงการจากกฟน.หรือกฟผ.ตามพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเตรียมเอกสารและความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์จึงขับเคลื่อนนโยบายคลินิกพรีเมียมเพื่อช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาโดยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติเนื่องจากอาจมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติปัจจุบันกรมการแพทย์มีคลินิกพรีเมียม16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรวงอกและจะขยายบริการเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์สามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์
6: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมเดินหน้าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนและครอบครัวสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในช่วงตั้งครรภ์โดยผู้ประกันตนหญิงและชายตามมาตรา33และมาตรา39สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์แบ่งตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทโดยผู้ประกันตนต้องแนบใบรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลรวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์นอกจากนี้ยังครอบคลุมกรณีคลอดบุตรโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ประชุมนัดแรกบ่ายวันนี้เพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในเวลา 13:30 น.ณห้องประชุม CB 406ชั้น4อาคารรัฐสภาภายหลังที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการวาระแรกแล้วจะเป็นการประชุมนัดแรกเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆสำหรับกรรมาธิการมีจำนวนทั้งสิ้น72คนแบ่ แบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนพรรคภูมิใจไทย21คนพรรคประชาชน13คนพรรคเพื่อไทย8คนพรรคก้าวธรรม6คนพรรคประชาธิปัตย์2คนพรรคไทยรวมพลัง1คนพรรคประชาชาติ1คนพรรคพลังประชารัฐ1คนและพรรคเศรษฐกิจ1คนกกต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการจัดการเลือกตั้งส.ส.มุ่งถอดบทเรียนการทำงานยกระดับการปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพเน้นย้ำความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใส
7: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเลือกตั้งในอนาคตโอกาสนี้นายณรงค์รักร้อยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานโดยระบุว่าการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อาทิการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องมือลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-voting และระบบประมวลผลคะแนนให้มีความถูกต้องรวดเร็วนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมืองตามหลักสากลเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเป็นกลางศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life น้อมนำแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเป็นขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานส่งมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
10: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆนะคะมาอัพไซคลิ่งให้เกิดประโยชน์ซึ่งก็คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยในเรื่องของทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็ได้ เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตทำเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะที่เขาจะต้องไม่มีแผลกดทับนะคะเขาก็ต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วยเหล่านี้นะคะคิดว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสถาบันพระปกเกล้าที่คิดเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาโดยกลุ่มนักศึกษาด้วย
9: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทาง Green Office การเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตภาพพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพราะมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงสัปดาห์นี้แนะนำประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงจังหวัดจันทบุรีและตราดจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยในระยะนี
11: ้นายสลัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่3กรกฎาคม2569หลังมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำฝนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ไฟฟ้าของประชาชนโดยเร็วจังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากได้รับความเดือดร้อนหรือประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในระยะนี้เนื่องจากมีคลื่นลมแรงและฝนฟ้าคะนอง
12: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักมากในบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวและเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้มีการแนะนำข้อควรปฏิบัติในการเดินเรือได้แก่การตรวจสอบเครื่องยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือทุกครั้งและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อทางโทรศัพท์หรือสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงทัชรพลมาลายแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งยกระดับการเฝ้าระวังหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
13: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากมีฝนตกสะสมส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมเตรียมอพยพทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นทางนี้ได้มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือสายด่วนปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงซาเลฮาอุสมาสวทพงารายงาน
1: จังหวัดตรังปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพ
14: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งรวมถึงแม่น้ำตรังยังสามารถรองรับปริมาณน้ำเพิ่มเติมได้อีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามจังหวัดตรังได้แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนเพราะการขับรถในช่วงฝนตกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติหากเกิดฝนตกในระดับที่การมองเห็นต่ำกว่า 10-15 เมตรควรจอดพักข้างทางหรือบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงหน้าฝนด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ขณะที่วันนี้กระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมบริหารวิกฤตระดับชาติด้านสาธารณภัยเพื่อให้พร้อมรับมือภัยพิบัติลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
15: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพ.ศ. 2569หรือ CMEC 26กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่หรือ FEX นักรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและที่ห้องประชุมต้นปามศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งในห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดการฝึกครั้งนี้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตทรัพย์สินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งเป็นบทเรียนที่ตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยืนยันว่าพร้อมเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้โดยเฉพาะผู้ที่เคยปฏิบัติงานในพื้นที่และสถานการณ์จริงที่จังหวัดสงขลาเพื่อนำไปปรับปรุงให้การปฏิบัติงานจริงเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด พร้อมเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเนื่องจากยิ่งซักซ้อมมากก็จะยิ่งมีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับสาธารณภัยมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการผ่านพ้นสาธารณภัยต่างๆโดยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด
16: ภัยพิบัติก็เหมือนกับค่าศึกการซักซ้อมก็เหมือนกับยุทธศาสตร์แต่ว่าชัยชนะของพวกเราก็คือการจะทำให้ประชาชนไม่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตก็ให้น้อยที่สุดและให้เขาอยู่อย่างมีคุณภาพให้ได้มากที่สุดเพื่อจะผ่านพ้นมันไปให้ได้ภารกิจการฝึกในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อเสนอเพิ่มเติมอะไรก็บอกผมได้เลยคิดซะว่าผมเป็นน้องๆนะครับพวกพี่ๆนะครับวันนี้นะครับเพื่อจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับ
15: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณที่จะนำมาแก้ไขปัญหาในด้านโครงสร้างระยะยาวที่ยังไม่สามารถจัดสรรลงไปถึงในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่าเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมีมูลค่าที่สูงและเป็นงบประมาณที่ผูกพันกับหลายหน่วยงานจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการบูรณาการเพื่อจัดสรรระยะเวลาการจัดทำคำขอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้จึงไม่เพียงพอและอาจต้องจัดสรรงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาไปก่อนจึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันนี้รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยพิบัติในลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดสงขลาขึ้นอีกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
19: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิหร่านและสหรัฐปิดฉากการเจรจาทางอ้อมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นการหารือประเด็นการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านซึ่งต่างเป็นประเด็นสำคัญภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนด้านกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮามีความคืบหน้าเชิงบวกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบันทึกความเข้าใจดังกล่าวส่วนการประชุมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะจัดขึ้นหลังพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่จะเสร็จสิ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้
1: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจไม่ขยายอายุข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาเพื่อนำตำแหน่งงานในภาคการผลิตกลับมายังสหรัฐและลดการขาดดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในทวีปอเมริกาเหนือภายหลังการทบทวนเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือระยะเวลา6ปีส่งผลให้ข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก10วันขออภัยครับมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก10ปีเว้นแต่ว่าทั้ง3ประเทศตกลงที่จะขยายอายุข้อตกลงโดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่นายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาในรูปแบบปัจจุบันอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังคงหารือกับเม็กซิโกและแคนาดาต่อไปเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวและลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐกับทั้งสองประเทศ
19: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตรียมพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทิราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการว่านางทาคาอิจิเตรียมเสนอแผนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับอินเดียในหลากหลายด้านรวมถึงการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่นางทาคาอิจิมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีโมดีโดยนางทาคาอิจิจะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับอินเดียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากทั้งสองประเทศมีค่านิยมพื้นฐานและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ประกาศให้กลุ่มอาชญากรโชเน่คิลเลอร์ในเอกวาดอร์เป็นกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษเนื่องจากกลุ่มอาชญากรนี้ก่อเหตุโจมตีหลายครั้งโดยพุ่งเป้าไปที่พลเรือนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งรวมถึงการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐจะร่วมมือกับรัฐบาลเอกวาดอร์ในการปกป้องทวีปอเมริกาใต้ต่อไปด้านกระทรวงการต่างประเทศของเอกวาดอร์แสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของสหรัฐในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ที่มีต่อการรณรงค์ในการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรอย่างเต็มรูปแบบของประธานาธิบดีดานิเอลโนโบอาผู้นำเอกวาดอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาร์คองโกเกมนี้ดีอาร์คองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากัปตันทีมของฮับสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่เบลเยียมพบเซเนกัลเกมนี้ทัพสิงโตแห่งเตรังก้าออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นเซเนกัลเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแต่ทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปมารัว2ประตูในช่วงท้ายเกมจากโรเมลูลูกากูในนาทีที่86และยูริเตเลมันในนาทีที่89ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีผลปรากฏว่าในนาทีที่120บวก5เบลเยียมมาได้ลูกจุดโทษและเป็นยูริเตเลมันคนเดิมสังหารจุดโทษเข้าไปให้เบลเยียมพลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปขณะที่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมแม้จะเหลือ10คนแต่ไม่ทำให้แฟนบอลราว 70,000 คนที่รีไวสเตเดียมผิดหวังเอาชนะบอสเนีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเบลเยียมในวันที่7กรกฎาคมนี้เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ All England Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมือ164ของโลกยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอาริเซียปาร์คมือ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก 2-0 เซต 7-5 6-0 ทำให้มนัญชยาเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่แทมมารีนธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ของศึกวิมเบิลดันได้สำเร็จนอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ8ล้าน2แสนบาทด้านลัลลนาธาราลือดีมือ99ของโลกแพ้ให้กับเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวามือ19ของโลกจากรัสเซีย 0-2 เซต 5-7 และ 5-7 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2พร้อมคว้าเงินรางวัล 126,000 ปอนด์หรือประมาณ5ล้าน5แสนบาทกลับบ้านขณะที่ชายเดี่ยวยานิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือ1จากอิตาลียังโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะนูโน่บอเกสจากโปรตุเกส3เซตรวด 7-6 ไทยเบรก 7-4 7-6 ไทยเบรก 7-2 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับเจนสันบรุกบีจากสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะอิกนาซิโอบูเซจากเปรูมาได้3เซตรวด 6-2 6-2 และ 6-3ด้านโนวัคโยโควิชมือ7ของรายการและอดีตแชมป์7สมัยจากเซอร์เบียเอาชนะสเตฟานอสซิตซิปาสจากกรีซ3เซตรวด 6-3 6-4 และ6-2 ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับอาตูรินเดเนกมือ25จากฝรั่งเศสที่เอาชนะมาร์ตินแดมจูเนียจากสหรัฐอเมริกามาได้3เซตรวด 6-4 7-6 ไทยเบรก 7-1 และ 6-3การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพิสาวงวานิชขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะธริตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ 2-0 เซต 6-0 และ 6-3 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันทินันเผือกคำต่อไปด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลหยางมือวางอันดับ9จากเกาหลีใต้2-0เซต
2: 6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นและยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันในวันแรกสาย A ทีมนักตบสาวไทย U18ประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ 3-0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันนี้พบกับออสเตรเลียและในวันพรุ่งนี้พบอุซ

0: 5กรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาชาย3คนประกอบด้วยนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยจากทีมเอลเวอร์เบิร์กในบุนเดสลีกาของเยอรมนีธีรธรบุญมาทันกองหลังทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและพีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางจากการท่าเรือ FC ในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men's Player of the Year 2025-2026และนักกีฬาหญิงประกอบด้วยปณิษฐากีรัตนภวิบูลกองหลังทีมชาติไทยจากสโมสรกวางซีผิงกัวเปยหนงในศึกไชน่าวีเมนซูเปอร์ลีกสวรักษ์เพ็งงามกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรไทจงบูเวลในศึกมู่หลานฟุตบอลลีกลีกสูงสุดของไต้หวันและวิรัญญาแก่นกสิกรรมกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีโดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าปากกรณำปากกรณำเขียนปลอปลากอไก่รอเรือนอนเนนไม่หันอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าปากกรณำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยปากกรณำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นปักสีปากกรณำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจปากรณำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปากรณำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปากรณำหรือเทวปากรณำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปากรณำหลายปากรณำไว้เรียกว่าประชุมปากรณำ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใ

0: ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150 ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้หวัดใหญ่ภัยถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับโรคไข้หวัดใหญ่ที่มากับฤดูฝนเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้ามเพราะความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีมากกว่าไข้หวัดทั่วไปซึ่งไข้หวัดถือเป็นหนึ่งในโรคสามัญประจำบ้านที่ต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจนแทบจะรู้สึกว่าไม่ได้มีความร้ายแรงใดๆทำให้หลายคนไม่ได้ตระหนักถึงพิษภัยของไข้หวัดใหญ่มากเท่าที่ควรกลายเป็นเหตุให้แต่ละปีมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่กว่า 100,000 รายและพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ทุกปีครับไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปจะไม่ต่างจากไข้หวัดหากแต่มีอาการที่รุนแรงกว่าโดยสัญญาณที่บ่งบอกประกอบไปด้วยมีไข้สูงมากกว่าปกติคือตั้งแต่38องศาเซลเซียสขึ้นไปมีอาการปวดศีรษะหนาวสั่นอ่อนเพลียมีน้ำมูกไหลคัดจมูกเจ็บคอมีอาการไอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายแขนขาลำตัวไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะมีระยะเวลาอาการของโรค5วันหากมีอาการนานกว่านั้นอาจเกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรียแทรกซ้อนที่พบได้ในบางรายนอกจากอาการดังกล่าวไปแล้วไข้หวัดใหญ่ยังอาจรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งที่พบบ่อยมากที่สุดคือภาวะปอดบวมและหลอดลมอักเสบดังนั้นหากสังเกตพบอาการไข้หวัดที่รุนแรงกว่าปกติอย่าชะล่าใจว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาแต่ควรรีบพบแพทย์จะได้รักษาได้ทันท่วงทีการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถทำได้ในแนวทางเดียวกันกับโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิดคือล้างมือให้สะอาดเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอจามเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปยังสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านอาทิห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้าและโรงภาพยนตร์เป็นต้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานไม่เครียดที่สำคัญควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันถือเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดช่วยลดโอกาสการป่วยลดความรุนแรงของโรคลดภาวะแทรกซ้อนลดโอกาสในการเสียชีวิตตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ไข้หวัดใหญ่ดูเหมือนจะเป็นโรคธรรมดาที่ใครก็คุ้นเคยและรู้สึกว่าไม่น่ากลัวเท่าไรนักแต่ในความเป็นจริงมีความรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้

0: และอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้เฮ้ย
7: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
7: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
11: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
10: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
12: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
14: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th

0: เอชก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบ่ายนี้มีสาระโดยสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับปปส.เร่งขยายผล2เครือข่ายข้ามชาติบงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: เท่านั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป

0: ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลตรวจสอบหาเบาะแสผู้บงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย
3: นายคณิศรภาพีระนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลับลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียว่าภายหลังปปส.หารือร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP ได้รับข้อมูลสำคัญจากคำให้การของผู้ต้องหาระบุว่าผู้ถูกใช้บัญชี Facebook ชื่อโรสว่าจ้างให้นำพัสดุไปส่งที่ประเทศออสเตรเลียโดยมีหญิงชื่อเล่นเดียเป็นผู้รับปลายทางแต่ผู้ต้องหาถูกจับกุมก่อนส่งมอบพัสดุขณะนี้ทางการออสเตรเลียอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือเพื่อขยายผลเพิ่มเติมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพนักงานขนส่งจากกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมของผู้ต้องหาพบชายสวมเสื้อฮู้ดสีดำนำกล่องพัสดุมาส่งผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นพนักงานขนส่งจริงหรือมีการแอบอ้างรวมถึงเร่งติดตามเส้นทางการเดินทางของรถที่ใช้ก่อเหตุแต่การสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายลับล่อลำเลียงเฮโรอีนอย่างน้อย2เครือข่ายซึ่งมีเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนำยาเข้ามาพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3โดยใช้วิธีดัดแปลงเฮโรอีนให้เป็นแผ่นบางซุกซ่อนในเสื้อผ้าพรมหรือผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกพยานหรือผู้ต้องหารายใดเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพศซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของเมืองอบิจานในไอวอรีโคสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายนายอามาดูคูลิบารีรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและโฆษกรัฐบาลของสาธารณรัฐโกดิวัวหรือไอวอรีโคสออกแถลงการภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานของไอวอรีโคสตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายในจำนวนนี้ประมาณ20รายอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอัตเตคูเบทางตะวันตกของเมืองอาบิจานนายคูลิบารีพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดรวมถึงอพยพออกจากพื้นที่ที่ระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโดยทันที ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: สวัสดีครับ
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
8: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
9: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ตทูเดย์

็นหนึ่งเพลงเพราะในการทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆของ Spot Today ค่ะเจอกันในวันนี้นะคะที่ถือได้ว่ามาพร้อมๆกับความห่วงใยเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยกันละกันนะคุณผู้ฟังนะเพราะยังอยู่ในช่วงของการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนฟ้าที่อาจจะตกหนักบริเวณประเทศไทยของเรารวมไปถึงฝั่งอันดามันบ้านเรานะคะว่าจะมีคลื่นลมค่อนข้างแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนซึ่งก็เป็นฉบับที่8แล้วนะคุณผู้ฟังนะเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่30มิถุนายนแล้วนะคะแล้วก็ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเลยนะมีฝนฟ้าคะนองนะคะตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเยอะๆเนี่ยก็จะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังในส่วนของการเดินเรือสักนิดหนึ่งสำหรับพี่น้องชาวเรือโดยเฉพาะเรือเล็กๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่ออกเรือแล้วก็บางครั้งฝนฟ้ามีฝนตกมาเนี่ยนะคะก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งก็แล้วกันนะคะด้วยความห่วงใยกับการเริ่มต้นทักทายคนๆนำเพลงเพราะมาฝากนำความห่วงใยนะคะมาให้แล้วก็รวมไปถึงเพลงนะคะที่ยังคงสานต่อให้คุณได้ฟังจากนี้ไปนะคะ1ชั่วโมงโดยประมาณแล้วก็เรื่องราวข่าวสารดีๆกิจกรรมทางด้านกีฬาที่ยังคงมีมาเน้นย้ำกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวละค่ะติดตามกันได้กับช่วงเวลาดีๆของ Spot Today นะคะไปกันต่อเพลงเพราะเดี๋ยวมาติดตามกิจกรรมทางด้านกีฬาหลายรายการที่น่าสนใจกันนะคะ

0: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง13พฤษภาคม2569ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปโดยมีกำหนดการการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่27มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
0: อบจ.ภูเก็ตปิดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาหาดสุรินทร์อบจ.ภูเก็ตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่27กันยายน2568ถึงวันที่3กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนเรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดเจาะเลือดในโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตทุกสิทธิ์การรักษายกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดสามารถใช้บริการโดยนำบัตรประชาชนพร้อมใบนัดเจาะเลือดจากโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตติดต่อขอเจาะเลือดณคลินิกเทคนิคการแพทย์แอดยินคลินิกถนนโกมารพัฒและคลินิกเทคนิคการแพทย์อันดามันแลบถนนเยาวราชเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 7:00 นจนถึง 16:00 นยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่076-361-234ต่อ1501ห้องเจาะเลือดชั้น2ในวันและเวลาราชการ
2: อยู่กับตู่ที่นี่ละค่ะสปอร์ตทูเดย์นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตที่ยังคงมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมาฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ติดตามแล้วก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะเอาเรื่องนี้กันก่อนกับการแข่งขันมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026 The Hero Fight รอบชิงชนะเลิศรอบสุดท้ายแล้วนะคะกำหนดยืนยันออกมาแล้วเรียบร้อยสำหรับรอบนี้ในรอบชิงชนะเลิศที่จะดวลหมัดกันนะคะในวันที่18กรกฎาคมค่ะที่สนามมวยบางลาที่ป่าตองนะคะถือโอกาสมาเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะที่ติดตามรายการนะก็สามารถที่จะมาไปชมไปเชียร์ในส่วนของการแข่งขันกันได้นะคะซึ่งถ้าเป็นรายการนี้เนี่ยคุณเข้าไปที่สนามมวยแล้วก็แจ้งเขาได้เลยไม่เก็บค่าประตูแต่อย่างใดนะคะเป็นอีกหนึ่งเกมกีฬานะคะที่ทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณสนับสนุนนะฮะจากอบจ.ภูเก็ตในการที่จะให้คุณเนี่ยได้เรียกว่าสืบสานวัฒนธรรมมวยไทยของเรานะคะเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยนั่นเองสำหรับมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026 18กรกฎาคมนี้นะคะมีคู่มวยนะคะที่ประกบคู่ออกมาแล้วเรียบร้อยในแต่ละรอบนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ารอบแรกเนี่ยเราต่อยกันทั้งหมด20คู่คัดมาสู่รอบที่2เป็น10คู่แล้วก็รอบสุดท้าย5คู่ด้วยกันค่ะซึ่งในแต่ละคู่เนี่ยนะคะก็มีการเรียกว่ามีการแลกมงแลกหมัดกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคู่แรกนะคะน้ำหนัก42กิโลกรัมเนี่ยนะคะเป็นคู่ของคูโบต้านะสิทธิ์เป็นต่อ พบกับรักสยามนายกต่อสวนแตงค่ะส่วนน้ำหนัก49กิโลกรัมเนี่ยนะคะฉลามขาวภูเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิ่งจะพบกับเพชรมรกตภูเก็ตฉลองมวยไทยคู่ที่3นะคะเก่งกล้าโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตนะคะจะพบกับพลายพยัคฆ์นะบียอนเขาหลักมวยไทยค่ะและคู่ที่4นะคะแก้วกล้าภูเก็ตฉลองมวยไทยจะพบกับเพชรมรกตศูนย์กีฬาเกาะหมาและปิดท้ายกับคู่ที่5นะคะสายฟ้าสอเดชดำรงจะพบกับเสือตังภูเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิ่งนะคะนี่คือรอบชิงชนะเลิศ5คู่มวยไทยรักย่าอบจ.ภูเก็ตที่สนามมวยบางลาป่าตองในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้นะคะนายกฝากมาเชิญชวนค่ะไปร่วมชมร่วมเชียร์นะคะไปดูมวยดีๆนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราเนาะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่ๆของจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนั่นเองนะคะอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจตัวหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนคุณๆด้วยล่ะค่ะ

0: ล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
5: กลับเข้ามาอีกหนึ่งช่วงแล้วก็ท้ายๆของรายการเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณอยู่กับตัวที่นี่ทางสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะยังมีข่าวสารกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังอะนะตู่ก็หยิบมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยก็แล้วกันนะคะโดยเฉพาะข่าวจากข่าวประชาสัมพันธ์นะเรื่องของการเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมฟุตบอลเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเขาฝากข่าวมาแต่ตอนนี้คือคุณลองเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะเพราะว่าเขาเปิดรับสมัครกันอยู่รายละเอียดเนี่ยไม่ได้แจ้งว่าปิดรับเมื่อไหร่อย่างไรนะแต่มีเงื่อนไขนะฮะการสมัครอยู่นิดหน่อยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเพจของเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้หรือจะเข้ามาดูที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตในเพจนะคะเพราะว่าเราแปะข่าวประชาสัมพันธ์กันอยู่ด้วยสำหรับคนรักกีฬาฟุตบอลเนาะเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยเขาเปิดชมรมฟุตบอลเทศบาลนครภูเก็ตค่ะแล้วก็เรียกว่ามีการเปิดโอกาสให้สำหรับบรรดาทุกท่านที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้นะคะในส่วนของฟุตบอลเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของชมรมได้ค่าสมัคร300บาทนะคะมีเสื้อมีกางเกงนะคะพร้อมกับเลือกหมายเลขในดวงใจเอาไว้เวลาจะไปแข่งขันกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะว่างั้นนะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไงคุณลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเพจของเทศบาลนครภูเก็ตสอบถามก็ได้ในช่องทางนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ฟังกับการแข่งขันฟุตซอลอบจ.ภูเก็ตครับวันเสาร์นี้แล้วนะคะ4กรกฎาคมค่ะนะคะก็จะมีในส่วนของการจัดการแข่งขันในรายการนี้ของอบจ.ภูเก็ต4-11กรกฎาคมนะคะสำหรับฟุตซอลอบจ.ภูเก็ตครับ2026ซึ่งนายกอุ๊ดของเรานะคะก็ทราบว่าจะไปร่วมงานในพิธีเปิดด้วยเพราะว่าท่านก็สนับสนุนในทุกๆกิจกรรมของกีฬาแล้วก็ของอบจ.ภูเก็ตกันอยู่แล้วนะคะเปรียบเหมือนองค์กรพี่องค์กรน้องกันว่าอย่างนั้นนะเนาะก็ถือโอกาสเชิญชวนนะคะเพราะว่าเขาจะมีพิธีเปิดกันในช่วงประมาณบ่ายโมงที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินค่ะส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันนะคะใช้2สนามไม่ว่าจะเป็น 4,000 ที่นั่งหรือว่าโรงยิม1ศูนย์กีฬาของเทศบาลนครภูเก็ตโรงสะพานหินนะคะก็จะเป็นสนามการแข่งขันฟุตซอลอบจ.ภูเก็ตครับจากวันที่4ไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม11กรกฎาคมนั่นเองนะคะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันนะคะเอาละมองดูเวลาทิ้งท้ายนอกเหนือจากข่าวสารดีๆกิจกรรมที่น่าสนใจมาเชิญชวนกันแล้วส่งเพลงเพราะให้คุณได้ฟังนะคะขอบคุณทางด้านสวทภูเก็ตด้วยนะคะที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาแบบนี้ล่ะค่ะบ่าย 3:00 นจนถึง 4:00 นเย็นโดยประมาณให้เราได้มาเจอกันแบบนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารหรือว่าคุณผู้ฟังมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์โดยรวมนะคะก็สามารถ ส่งข่าวนะคะมาได้เลยนะคะผ่านแชทเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะคะเอาเป็นว่าทิ้งท้ายกับเพลงเพราะส่งเพลงนี้ให้คุณได้ฟังแล้วขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีค่ะ
6: ไม่มี

0: 5 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้า

0: สวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียก่อนประชุมใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.มาให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วก่อนที่วันพรุ่งนี้จะประชุมคณะใหญ่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นทางนี้ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะประเทศไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากรับทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดและขอให้เชื่อมั่นมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยการบินเข้มงวดตรวจคนลูกเรือมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารปิดช่องโหว่ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินายพัทรพงศ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงพร้อมเสนอมาเลเซียขยายตลาดนำเข้าเนื้อโคและเนื้อหมูจากไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทย
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากวันนี้ไทยและมาเลเซียได้บรรลุผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งคาดว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างหรือ SPS ในสินค้าสัตว์ระหว่างกันโดยให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมซึ่งจากการหารือฝ่ายมาเลเซียได้แสดงท่าทีตอบรับเชิงบวกพร้อมเสนอว่าหากสินค้าดังกล่าวของไทยผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานสุขอนามัยรวมถึงการควบคุมโรคระบาดต่างๆได้เรียบร้อยก็พร้อมที่จะเปิดให้นำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากไทยได้ทันทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางโสทภูเก็ต FM 96.5 MHz ค่ะวันนี้โสทภูเก็ตรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะเชื่อมโยง10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ค่ะรายการ5แยกข่าวเจอคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:07 นโดยประมาณไปจนถึง17:00 นนะคะซึ่งจะเป็น2รายการใน1ชั่วโมงค่ะโดยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแรกนะคะในช่วงเวลา 16:07 นถึง 16:30 นจะอยู่กันในรายการ5แยกข่าวจากนั้นในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะคะที่จะรับหน้าที่เป็นแม่ขายผลิตรายการค่ะโดยวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการและประสานงานบรรณาธิการค่ะส่วนทางด้านเทคนิคค่ะอยู่กับคุณวัชรีรัตนการในช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะและควบคุมเทคนิคโดยนายบุญชูมาศนนท์ในช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะควบคุมการผลิตโดยพอแพนค่ะพอดัชนีสัจจมนทวีค่ะรายการ5แยกข่าวนะคะทั้ง10สถานีนะคะเชื่อมโยง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเอาละค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวเราจะหยิบยกข่าวสารที่น่าสนใจทั้งในและในพื้นที่แล้วก็ในระดับภูมิภาครวมถึงระดับประเทศนะคะมาพูดคุยให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันวันนี้วันที่2กรกฎาคมค่ะคุณฟังคะเชื่อมั่นเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้หลายท่านคงจะยิ้มในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะที่เดือนกรกฎาคมนั้นเข้ามาแล้วนะคะยอด 1,000 บาทค่ะต้องพูดกันอย่างนี้ค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะถือได้ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนค่ะในช่วงเดือนแรกก็คือเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ให้กับการเยียวยาเขาเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บรรเทาค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเป็นผลสำเร็จของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะโดยยอดการใช้จ่ายรวมกว่า 43,218 ล้านบาทค่ะและในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหรือว่าเดือนแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จถึง 25.68 ล้านคนค่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่า 25.8 ล้านคนนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น26,4623คนด้วยกันค่ะส่วนผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ35,819คนในช่วงของเดือนแรกเดือนมิถุนายนนะคะที่มีสิทธิ์นะคะยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไปแล้วก็คือ26ล้านกว่าแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์ไป25ล้านกว่าในช่วงของเดือนแรกที่ได้รับเงิน 1,000 บาทนะคะ 60/40 ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีอยู่ประมาณ 365,819 คนค่ะที่ไม่ได้ใช้งานในเดือนของมิถุนายนแต่ในเดือนกรกฎาคมก็จะเข้า 1,000 บาทเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้จำนวน 1,000 บาทนะคะ1เดือนด้วยกันใครใช้ไม่ถึง 1,000 บาทยอดตัดทันทีนะคะจะไม่ไปทบในเดือนถัดไปค่ะนั่นก็คือย้ำให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เข้าเดือนที่2แล้วนะคะเดือนกรกฎาคมค่ะแล้วก็ในส่วนของเดือนแรกนั้นมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 1.07 ล้านรายทั่วประเทศนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ให้กับร้านค้าด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นั้นรัฐบาลยังเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ใช้สิทธิ์ในรอบเดือนกรกฎาคมให้มากที่สุดนะคะในส่วนของการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะโดยขอให้ผู้ใช้สิทธิ์นะคะในรอบเดือนนั้นต้องใช้ให้หมดในรอบเดือนเพราะว่าเงินจะไม่ทบอันนี้ย้ำกันเลยทีเดียวค่ะอย่าคิดว่าเอ๊ะเหลือไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปทบเดือนหน้าไม่ทบนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เดือนละ 1,000 บาท4เดือนด้วยกันนี้เข้าเดือนที่2แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะคุณผู้ฟังคะยังเปิดสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยณสถานีเข้าร่วมโครงการ117แห่งทั่วประเทศค่ะระหว่าง1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการใช้ระบบขนส่ง สาธารณะของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะคะสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะโดยรัฐบาลร่วมสนับสนุนลงทุนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจค่ะสูงสุดที่ 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็กเกจมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทค่ะพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อการค้ำประกันและพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการฟรีในสาขาของโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 แห่งนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ1กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคม2569ค่ะผ่านเว็บไซต์โครงการนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟสที่2เริ่มขึ้นแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะที่จะออกมาเป็นโครงการที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเชื่อว่าในส่วนของเฟสแรกพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง3อำเภอออกไปร่วมกิจกรรมร่วมโครงการกันที่ว่าการอำเภอทั้ง3แห่งแล้วก็เสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ค่ะเริ่มเป็นวันแรกนะคะ3กรกฎาคมค่ะโดยจะเป็นศุกร์เว้นศุกร์ค่ะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเป็นไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอเฟสที่2ค่ะเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะคะว่าตอบโจทย์จริงๆให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของค่าครองชีพในเรื่องของร้านค้าชุมชนเรื่องค้าโอท็อปนะคะพี่น้องประชาชนก็ไปเลือกใช้เลือกสนับสนุนในโครงการแล้วก็ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันได้ด้วยเริ่มพรุ่งนี้นะคะย้ำค่ะว่าเริ่มพรุ่งนี้วันแรกนะคะณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในส่วนของอำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอถลางและอำเภอกระทู้ก็เริ่มพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะไข่ไก่นี่ถูกมากต้องยอมรับนะคะว่าในส่วนของเค้าเรียกว่าอุปโภคของอุปโภคบริโภคเนี่ยไข่ไก่ข้าวสารเนี่ยถูกมากจริงๆแล้วก็ในเรื่องของเสื้อผ้าแบรนด์ของพื้นถิ่นก็มีให้เลือกใช้เลือกซื้อเหมือนกันค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามในส่วนของช่วงคนข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าบริหารจัดการพื้นที่เชิงรุกเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนนายชุนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมขึ้นอากาศยานของทัพเรือภาคที่3สำรวจพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากมุมสูงภารกิจครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ชายหาดแนวป่าและภูเขาพื้นที่สาธารณะบ่อกำจัดขยะสิ่งปลูกสร้างและโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาในทุกมิติของจังหวัดการสำรวจดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่สาธารณะชายหาดป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลจากการสำรวจทางอากาศครั้งนี้จะช่วยเห็นภาพรวมของทั้งจังหวัดอย่างชัดเจนทั้งแนวชายฝั่งการใช้ประโยชน์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างพื้นที่อนุรักษ์ระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ นำไปสู่การวางแผนพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืนในการนี้ทัพเรือภาคที่3ได้สนับสนุนอากาศยานสำหรับภารกิจดังกล่าวขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุปข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการดูแลพื้นที่สาธารณะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นด้านความมั่นคงเพื่อให้การบริหารราชการของจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความงดงามของทะเลป่าไม้และชายหาดคือหัวใจสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจึงนำทีมบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกับทัพเรือภาคที่3บินสำรวจพื้นที่ทั่วทั้งเกาะเพื่อติดตามการดูแลชายหาดพื้นที่ป่าไม้พื้นที่สาธารณะและสิ่งแวดล้อมจากมุมสูงทุกข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปใช้วางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของภูเก็ตให้คงอยู
1: ่เอาละค่ะในช่วงของคุณวิข่าวเล่าเรื่องนะคะเมื่อช่วงคลิปที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เป็นการบินสำรวจโดยทีมของจังหวัดภูเก็ตนำโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านชวดนรินทร์เกิดสมนะคะบูรณาการร่วมกันนะคะในการที่จะบินสำรวจพื้นที่นะคะหลังจากรับตำแหน่งนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะท่านได้เดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะคะจากนั้นก็ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในคณะกรมการจังหวัดค่ะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในวันจันทร์ที่29มิถุนายนซึ่งท่านก็ได้มอบแนวนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตแบบ5มิติด้วยกันสำหรับ5มิติในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตตามแนวนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านโชตินรินทร์เกิดสมเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามฟังจากเสียงท่านกันค่ะ
2: ก็อย่างนี้นะครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจริงๆแล้วเราจะดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้นโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนพัฒนาของจังหวัดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มีมิติในการขับเคลื่อนงานนะฮะก็คือแนวทางในการปฏิบัติงานเนี่ยมีอยู่5ด้านด้วยกันหรือ5มิตินะครับสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือเราต้องการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจของทางจังหวัดนะครับซึ่งเป็นเครื่องจักรที่สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันในมิติที่2เนี่ยผมก็แยกออกมาเป็นมิติของด้านการท่องเที่ยวนะครับเพราะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวและเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่ผู้คนทั่วโลกต้องการที่จะมาเที่ยวเนี่ยนี่ก็เป็นมิติที่สองส่วนมิติที่สามก็จะเป็นมิติในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยนะฮะก็จะ เพิ่มความมั่นคงและจะไปแก้ปัญหาในประเด็นท้าทายต่างๆ5ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนมิติที่4ก็จะเป็นมิติด้านสังคมของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเราเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างหลายๆเชื้อชาติเรามีวัฒนธรรมของไทยจีนมุสลิมนะฮะเรามีสถาปัตยกรรมด้านชิโนโปรตุกีสนะฮะแล้วเราจะสร้าง เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรในเรื่องของมิติทางสังคมแล้วก็ทำให้เกิดรายได้แล้วก็สังคมเป็นสุขนะครับส่วนในมิติที่5ก็ด้านสุดท้ายก็คือในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราละเลยไม่ได้ในความที่เราใช้ทรัพยากรเราก็ต้องรักษาทรัพยากรเราก็ต้องมีผู้คนจำนวนมากเราก็ต้องจัดการสิ่งแวดล้อมให้สมดุลด้วยอันนี้ก็ต้องบริหารทั้งหมดในองค์รวมนี่คือการขับเคลื่อน5แนวทาง5มิติเพื่อที่จะให้หน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนนั้นน่ะได้เข้ามาแล้วก็ช่วยในทุกๆด้านให้มันมีประสิทธิภาพเพราะว่าเรามีคนทำงานแล้วก็ไม่มีใครมีความเก่งกาจนะฮะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเราก็ต้องมีแนวทางแล้วก็มีความร่วมมือแล้วก็มีในเรื่องของอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อันนี้สำคัญก็จะเป็นเครื่องจักรที่สองในการผลักดันส่วนเครื่องจักรที่สามที่จะผลักดันในเรื่องของความสำเร็จของงานอีกอย่างก็คือเรื่องของความร่วมมือของพี่น้องประชาชนแล้วก็วัฒนธรรมการทำงานในแต่ละองค์กรและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของพี่น้องชนในจังหวัดภูเก็ตด้วยที่ผมบอกว่าเมืองภูเก็ตมันเป็นเมืองคนดีเป็นเมืองอันเป็นที่รักเนี่ยผมต้องการให้เป็นเครื่องจักรตัวที่3ในการขับเคลื่อนความสำเร็จของการทำงานของจังหวัดภูเก็ตนะครับ
1: ค่ะนั่นก็คือในส่วนของการขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตแบบ5มิตินะคะสรุปสั้นๆค่ะคุณผู้ฟังคะว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนําแนวนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตแบบ5มิติเพื่อที่จะเชื่อมโยงนะคะแล้วก็ขานรับตามแนวนโยบายการพัฒนาประเทศนะคะของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะซึ่ง5มิติของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนั่นก็คือ1ยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และสินค้า OTOP นะคะในส่วนของประเด็นที่2ค่ะในส่วนของมิติที่2ค่ะพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพและเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ค่ะแล้วก็มิติที่3นั่นก็คือการเสริมสร้างความมั่นคงและการจัดระเบียบสังคมมิติที่4คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนั้นในส่วนของมิติที่5ค่ะคุณผู้ฟังคะคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมค่ะในการแก้ไขปัญหาการจราจรการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตและการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนค่ะสรุปง่ายๆค่ะคุณฟังคะแนวนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต5มิติของนายชลรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคือเศรษฐกิจเข้มแข็งท่องเที่ยวคุณภาพสังคมปลอดภัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโครงสร้างพื้นฐานทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกค่ะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางมาออกรายการนะคะหรือว่าร่วมรายการผู้ว่ารายงานประชาชนในการบอกถึงแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากนั้นลงพื้นที่ทันทีค่ะเนื่องจากเมื่อวานนี้ฝนตกกระหน่ำตั้งแต่ช่วงค่ำช่วงดึกนะคะจนถึงต่อเนื่องในช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะเกิดน้ำล้นน้ำท่วมขังผิวจราจรแล้วก็เข้าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนส่งผลกระทบนะคะในหลายจุดแต่การบริหารจัดการเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่ารับมือได้เป็นอย่างดีค่ะอาจจะส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนแต่ก็ถือว่าไม่ได้ยืดเยื้อมากมายนักนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่มีการล้นเข้ามาทั่วบ้านเรือนประชาชนและก็ผิวจราจรเนื่องจากว่ามีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยส่วนการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังเสียงท่านผู้ว่ากันนะคะ
2: มีเหตุก็เดี๋ยวทางจังหวัดจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับแล้วก็แบ่งการช่วยเหลือตั้งแต่เทศบาลจะช่วยอะไรแล้วในส่วนของจังหวัดจะช่วยอะไรอันนี้ทางหน่วยที่เกี่ยวข้องก็คือป้องกันมันเราสามารถทำได้ในระดับกลางอันนี้ไม่ช้าครับแต่ที่สำคัญก็คือเราเพียงแต่ว่าการใช้เนี่ยมันเป็นไปตามสิทธิ์นะฮะบางท่านที่อยู่อาจจะไม่มีสิทธิ์แต่นั้นอาจจะต้องไปดูเป็นรายๆไปยกตัวอย่างเช่นกรณีไม่ใช่เจ้าของบ้านแล้วเป็นผู้เช่าเดี๋ยวค่อยดูอันนี้ให้ทางปปดูครับ
1: ค่ะนั่นก็คือแนวทางการบริหารจัดการนะคะในเรื่องของภาวะวิกฤตค่ะที่ทางเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะในทุกพื้นที่หรือว่ามอบหมายนะคะสั่งการไปยังนายอำเภอทั้ง3อำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะดูแลแล้วก็บริหารจัดการนะคะ แก้ปัญหาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะและนอกเหนือจากนั้นค่ะพรุ่งนี้วันที่3กรกฎาคมค่ะวันศุกร์ที่3ท่านบอกว่าท่านเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ก็อยากจะขับเคลื่อนเมืองอยากจะฟังเสียงพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านชนรินทร์เกิดสมนะคะจะเปิดชวนผู้ว่าค่ะเพื่อรับฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนนะคะอย่าลืมว่าใครมีอะไรก็เข้าไปพบท่านแล้วก็พูดคุยกับท่านในช่วงของการเปิดชวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในวันพรุ่งนี้วันที่3กรกฎาคม2569ณชวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเอาละค่ะรายการให้แยกข่าวนะคะทางสวทภูเก็ตรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมในวันนี้ต้องขอบคุณนะคะฝ่ายเทคนิคนะคะแล้วก็ทุกสถานีที่รับสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายกันนะคะเพื่อที่จะไปออกอากาศส่งมอบข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้จะเจอกันได้กับทางทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ในรายการ5แยกข่าวค่ะในช่วงต่อไปค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงติดตามได้จากสวทเบตงจังหวัดยะลาค่ะวันนี้ดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ทีมงานสวทภูเก็ตและทีมงานทั้ง10สถานีต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พอดีเพิ่งมาแล้วก็ทำงานตั้งแต่วันที่27วันที่3นี้ก็เป็นวันศุกร์นะก็เปิดบ้านนะที่จวนผู้ว่านะฮะก็อยากบอกพี่น้องชนและชาวเมืองรวมทั้งองค์กรต่างๆภาคเอกชนด้วยนะครับแวะเข้ามาที่จวนผู้ว่าตอนหลังเลิกงานนะ 4:30 นะครับแต่ท่านต้องพกคำความต้องการของท่าน2ประเด็นนะครับก็คือท่านต้องการที่จะบอกอะไรผู้ว่าและท่านต้องการให้ผู้ว่าทำอะไรนะฮะก็แทนที่จะพบกันแล้วก็ขอ2คำถามถ้าไม่ต้องการเปิดเผยก็ใส่ในกล่องได้ถ้าต้องการเขียนก็เขียนแปะไว้ในบอร์ดนะเดี๋ยวจะรวบรวมแล้ว
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาผลิตรายการค่ะดิฉันกนิกาจิรพันทิพย์และคุณอุศนีมัดและผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
4: สำหรับวันนี้ควบคุมรายการโดยนางสาวสริฮะเจดุราแมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6สงขลาค่ะสำหรับช่วงแรกนี้พาทุกท่านไปติดตามพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเกี่ยวกับผ้าไหมไทยของสมเด็จพระพันปีหลวงในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องท่ามกลางสายใยเล็กๆที่ถักทอประสานการเป็นผืนผ้าอันงดงามนั้นมิได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาช้านานและผู้ทรงปลุกชีวิตให้หมายไทยกลับมามีลมหายใจอีกครั้งคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาอันทรงเกียรติว่าพระมารดาแห่งหมายไทย
3: ย้อนกลับไปเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาในขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ทรงสังเกตเห็นว่าชาวบ้านจำนวนมากสวมใส่ผ้าไหมทอมือที่ผลิตขึ้นใช้เองในครัวเรือนแม้จะเป็นผ้าผืนเล็กๆที่ดูเรียบง่ายแต่กลับแฝงไว้ด้วยความประณีตงดงามสะท้อนถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่าและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าหากไม่ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านี้อาจสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงมีพระราชดำริส่งเสริมให้ราษฎรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นอาชีพเสริมในช่วงว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวนอกจากนี้พระองค์ยังทรงรับซื้อผ้าทอจากราษฎรด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างกำลังใจและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างต่อเนื่องพระราชปณิธานดังกล่าวได้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปีพุทธศักราช2519ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของงานหัตถศิลป์ไทยโครงการศิลปาชีพมิได้เพียงช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทนับแสนครอบครัวเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูลวดลายผ้าโบราณอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปไม่ว่าจะเป็นผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่ผ้ายกดอกหรือผ้าทอพื้นเมืองจากภูมิภาคต่างๆล้วนได้รับการสืบสานพัฒนาและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากผืนผ้าในหมู่บ้านเล็กๆไหมไทยได้ก้าวสู่เวทีโลกผ่านฉลองพระองค์อันงดงามในทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศหรือทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากนานาประเทศพระองค์ทรงนำผ้าไหมพื้นถิ่นมาประยุกต์เข้ากับการออกแบบและการตัดเย็บแบบสากลได้อย่างสง่างามจนได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำด้านแฟชั่นที่ทรงคุณค่าด้วยพระอัจฉริยภาพดังกล่าวทำให้ดีไซเนอร์และวงการแฟชั่นระดับโลกหันมาให้ความสนใจผ้าไหมไทยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ไหมไทยไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าหากแต่เป็นทั่วทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าความงดงามความประณีตและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศเพื่อประสบกนิกรและศิลปะหัตถกรรมไทยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2555ถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาปัจจุบันเส้นไหมไทยยังคงถูกถักทอสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมความภาคภูมิใจของชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งสายใยความรักความห่วงใยและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินและพระมารดาแห่งไหมไทยที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกคนพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงในการชุบชีวิตลมหายใจของไหมไทยที่แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ท่านทำให้ผ้าไหมไทยยังคงถูกถักทอสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาติมาจวบจนทุกวันนี้ค่ะ
4: และในช่วงนี้เราไปติดตามพระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงในการให้ความรู้และความเมตตาแก่ราษฎรได้มีวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
5: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาอันทรงเกียรติว่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
6: ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไม่ว่าหนทางจะยากลำบากเพียงใดพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านห่างไกลเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรด้วยพระองค์เองภาพแห่งพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานสิ่งของจำเป็นการทรงเยี่ยมผู้เจ็บป่วยหรือการทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรล้วนสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของแม่ผู้เปี่ยมด้วยความรักความเอื้ออาทรและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประสบการณ์นิกรทุกหมู่เหล่าแม้ประชาชนจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดแต่พระเมตตาของพระองค์ยอมแผ่ไปถึงอย่างทั่วถึงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับปวงประสบการณิกรชาวไทยพร้อมใจการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2555พระราชสมัญญานี้มิได้เป็นเพียงถ้อยคำแห่งการเฉลิมพระเกียรติหากแต่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากจะทรงเป็นแม่ผู้อบอุ้มประชาชนแล้วพระองค์ยังทรงเป็นครูผู้พระราชทานปัญญาและโอกาสในการดำรงชีวิตพระองค์ทรงตระหนักว่าการช่วยเหลือที่ยั่งยืนที่สุดคือการมอบความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองจึงทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและราษฎรผู้ยากไร้ได้เรียนรู้วิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพระองค์ทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยที่กำลังเลือนหายไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการจักสานการปักผ้าหรือศิลปะหัตถกรรมแขนงต่างๆให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถนี้ทำให้ชุมชนจำนวนมากมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปผลงานหัตถศิลป์ไทยหลายแขนงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติกลายเป็นเอกลักษณ์อันสง่างามที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีโลกตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพิสูจน์ให้ประจักษ์ว่าความรักความเมตตาและการให้ความรู้คือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและสังคมดังนั้นพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงคำยกย่องเชิดชูพระเกียรติหากแต่เป็นความจริงที่สลักลึกอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจนานาประการยังคงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเข้มแข็งและสง่างามตราบจนทุกวันนี้และนี่คือพระเมตตาและความห่วงใยที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้พระราชทานปัญญาและแสงสว่างแห่งชีวิตทำให้ราษฎรได้มีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสมดังพระราชสมัญญาว่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินค่ะ
4: ในช่วงนี้นำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปติดตามการดำเนินงานและการสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงของคุณบุญชัยเลี้ยงพิรมภักดีปลัดอำเภอเบตงค่ะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
7: สวัสดีครับผมนายบุญชัยเลี้ยงพิรมภักดีปลัดอำเภอเจ้าพนักปกครองชำนาญการสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเบตงสืบเนื่องตามที่ทุกท่านได้รับทราบนะว่าเมื่อเดือนตุลาคมป ี2568นะครับประสงค์ในกรชาวไทยได้รับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปันปีหลวงนะครับได้สร้างความโศกเศร้าให้แก่ประสงค์ในกรชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับก็อย่างที่ท่านรับทราบว่าพระองค์ได้ประกอบในเรื่องของพระราชกรณียกิจมากมายนะครับหลากหลายด้านหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของการส่งเสริมอาชีพด้านการแพทย์สาธารณสุขด้านความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกภาคนะครับท่านก็เสด็จไปร่วมกับในหลวงรัชกาลที่9ในส่วนของที่ท่านได้สวรรคตไปนะครับได้ทำให้ในส่วนของประชาชนทั่วทุกประเทศไทยนะครับเสียใจไม่อยากทุกท่านถ้าทราบข่าวไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับตลอดเวลาที่พระองค์ท่านนะครับได้ทรงอยู่ได้ทำงานให้กับคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยเราในฐานะที่เป็นคนไทยนะครับก็ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทำคุณประโยชน์ประเทศไทยนะครับในส่วนตัวของผมเองก็รู้สึกเสียใจการจากไปของพระองค์ท่านนะครับก็ไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในส่วนของช่วงที่เดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปกราบพระบรมศพพระองค์ท่านที่สำนักพระราชวังนะครับก็ได้เห็นปวงชนชาวไทยทั่วทุกจังหวัดนะครับได้มีการรวมพลังไปกราบแสดงความรำลึกต่อพระองค์ท่านในการสำนึกมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านได้เห็นหลากหลายประชาชนทุกช่วงอายุได้ไปกราบพระองค์ท่านแล้วก็ในส่วนของในพื้นที่เองนะครับโครงการของพระองค์ท่านที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ก็จะมีโครงการฟาร์มตัวอย่างนานเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านซาโฮนะครับซึ่งอยู่ชายแดนติดประเทศมาเลเซียนะครับในพื้นที่โครงการฟาร์มยงก็ตั้งมาหลายปีครับก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญนะครับที่ได้ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอเบตงได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกผักการเลี้ยงปลาหรือในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโครงการฟาร์มที่ได้เสริมสร้างความเป็นอยู่ให้กับสมาชิกในโครงการที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีหลายครัวเรือนนะครับทำให้ปัจจุบันนี้สมาชิกในโครงการก็ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีรายได้จากการประกอบอาชีพนอกเหนือจากนี้นะครับในพื้นที่ของตัวเองก็ได้เข้าไปเรียนรู้งานจากในโครงการเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมนะครับชาวบ้านก็เข้าไปดูงานเพื่อมาต่อยอดนอกเหนือจากอาชีพหลักของตัวเองก็จะเห็นว่าในส่วนของโครงการของพระองค์ท่านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอไปตรงเขาจะมีโครงการฟาร์มตัวอย่างที่เป็นโครงการเด่นนอกเหนือจากกิจกรรมอื่นๆจากในเรื่องของโครงการแม่ผลิตประชาชนในอำเภอตรงก็จะรับทราบนะครับพระองค์ท่านก็เคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอตรงนะครับหลากหลายหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมู่บ้านจุฬาภรณ์ซึ่งอยู่ในหมู่ที่10ตำบลอัยเวงพระองค์ท่านก็ได้มาร่วมมาเยี่ยมราษฎรพร้อมกับเจ้าฟ้าหญิงนะครับซึ่งมา3ครั้งด้วยกันความดีใจให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์สิทธิ์ตลอดจนในอำเภอตรงก็ได้ไปร่วมเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของวัดพุทธาธิวาสพระองค์ท่านก็ได้มีดำริเรื่องที่สำคัญคือเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์นะครับช่วงปี2533พระองค์ท่านก็เสด็จมาหลายครั้งได้ช่วยให้การก่อสร้างในมหาธาตุเจดีย์สำเร็จลุล่วงซึ่งการก่อสร้างมหาธาตุเจดีย์ก็จะเป็นศูนย์รวมในเรื่องของการประกอบกิจกรรมทางการศาสนาหรือจะเป็นในเรื่องของเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จลงมาเบตงติดตามหลายครั้งในการเรื่องของการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์จุดจนเสร็จก็จะมีในเรื่องขององค์พระใหญ่ซึ่งอยู่ตรงหน้าถนนธนกิจก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านได้มาร่วมนะในการติดตามตลอดจนลงเสด็จให้กำลังใจให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาสร้างองค์พระใหญ่ให้เป็นพื้นที่สำคัญของในอำเภอเบตงนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของกิจกรรมเด่น3เรื่องที่ได้กล่าวไปนะครับก็จะมีเรื่องอื่นๆซึ่งทางชาวอำเภอตงหรือประสงค์นิกรอื่นที่ได้ประกอบอาชีพครับได้นำข้อ ดำริที่พระองค์ท่านได้เน้นย้ำทุกครั้งครับที่ได้มีการเสด็จหรือจะมีการพูดคุยในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับอย่างเช่นเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องของทรัพยากรป่าต้นน้ำซึ่งจะเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้เขาเจ้าเองในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้เห็นความสำคัญนะครับได้มีการเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอตรงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของป่าต้นน้ำซึ่งมีความสำคัญนะครับว่าให้ทุกคนมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงอยู่กับชาวอำเภอเบตงตลอดไปอำเภอเบตงเองนะครับได้มีการขยายความเจริญเติบโตได้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกภาคเกษตรนะครับสิ่งหนึ่งที่กระทบก็คือเรื่องของป่าทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสำคัญครับเพราะฉะนั้นผมเองก็จะให้ความสำคัญได้มาเน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่หรือการบอกกล่าวกับเพื่อนๆนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญคือการดูแลป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริองค์ท่านได้ความสำคัญนะครับอีกเรื่องอื่นก็คือเรื่องของการดำเนินการตามปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะครับว่าให้ประสบกรดำรงชีพด้วยอย่างความพอเพียงพออยู่พอกินนะครับตามแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้มีการสืบสานได้มีการบอกกล่าวต่อจากทางในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็อีกเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผ้านะครับเรื่องผ้าผมที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญนะครับจากเดิมที่ท่านได้จัดตั้งในเรื่องของโครงการศูนย์ประชีพที่อยู่ในจังหวัดทางภาคกลางครับก็อาจจะเห็นท่านลงไปพื้นที่ได้ให้ความสำคัญผ้าที่เกี่ยวกับพื้นถิ่นนะครับก็จะให้มีการสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งในส่วนของอำเภอตรงก็จะมีในส่วนกลุ่มผ้าที่ได้จัดตั้งขึ้นนะครับก็จะมีการรวมกลุ่มก็จะมีการสืบสานต่อยอดจากแนวพระราชดำรินะครับในการนำความรู้เพื่อมาการจัดตั้งกลุ่มในเรื่องของการสร้างต่อเป็นแนวทางอาชีพสร้างรายได้ต่อไปนะครับก็พูดโดยสรุปภาพรวมนะครับว่าจากการที่พระองค์ท่านได้ทรงประกอบภารกิจนะครับไม่ว่าจะไปเสด็จพระองค์เสด็จพระดำเนินในจังหวัดใดทั่วประเทศนะพระองค์ก็จะได้มีการน้อมนำในสิ่งดีให้แก่ประสบนิกรชาวไทยนะปฏิบัตินะในการดำรงชีพหรือจะเป็นเรื่องของโครงการพระราชดำริที่ได้ดำเนินการต่อยอดสืบสานโครงการแนวนิที่พระองค์ท่านได้ดำเนินการสร้างดำเนินการจัดตั้งขึ้นมานะครับก็จะเป็นคุณประโยชน์นะครับซึ่งสิ่งต่างๆครับเท้าพระสงฆ์ในกองชาวไทยนะครับก็ต้องมีการน้อมนำยึดเหนี่ยวจะเป็นจิตใจนะครับถึงแม้พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคตไปแล้วนะครับเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในกองชาวไทยนะครับก็จะคงยึดมั่นสืบสานต่อยอดในสิ่งดีๆที่พระองค์ท่านได้ดำเนินการจัดสร้างหรือจัดตั้งในพื้นที่ต่างๆรวมถึงในอำเภอเบตงครับและสิ่งสำคัญเราจะต้องเป็นคนดีนะครับคนดีของสังคมเพื่อให้บ้านเมืองเราเกิดความสงบสุขตามแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้มีมุ่งมั่นที่จะเห็นประเทศไทยมีความเป็นอยู่แล้วก็ความรักความสามัคคีกลมเกลียวนะครับท้ายสุดถึงแม้พระองค์ท่านจะเสด็จไปแล้วนะครับเราในฐานะที่เป็นคนไทยก็ขอตั้งมั่นยึดเหนี่ยวสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะครับรวมถึงในพื้นที่อำเภอเบตงท้ายสุดในส่วนของการเตรียมความพร้อมในส่วนเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่พระองค์ท่านนะครับในส่วนของอำเภอเบตงเองนำโดยท่านนายอำเภอเบตงครับท่านนายอิสมายาโกแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำบูรณาการกับทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะทำในส่วนของจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้สมพระเกียรติก็ขอบคุณในส่วนของทางสถานีที่ได้ให้กับผมได้เป็นส่วนหนึ่งได้มีการกล่าวแสดงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านครับขอบคุณมากครับ
3: สำหรับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
4: วันนี้ดิฉันอุษณีหมัดและพร้อมด้วยคุณกนิกาจิรพันธ์ทิพย์พร้อมทีมงานสวทเบตงลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวทระยองค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระภิกษุระหว่างการเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพ8รูปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระภิกษุระหว่างการเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพ8รูปรวมถึงผู้บาดเจ็บอีกหลายราย
6: นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์จันทร์แก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนายแพทย์วิราชนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าผู้บาดเจ็บเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เดินธุดงค์จากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดมุกดาหารเป็นพระภิกษุสงฆ์34รูปคฤหัสถ์5คนเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปและมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปขณะนี้มีผู้บาดเจ็บสีแดง4รายผู้ป่วยสีเหลือง10รายในส่วนของจังหวัดมุกดาหารได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น23รายเป็นพระภิกษุ22รายและคฤหัสถ์1รายจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นรถกระบะคันที่เกิดเหตุมีการทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถชาตุดาโคตรพัฒน์สวทมุกดาหารรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจากการตรวจสอบพบข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผิดวินัย5คนเตรียมสอบเส้นเงิน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำแถลงข่าวเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังมีข้อสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกิดข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวจึงขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใน7วันโดยได้ทำการสืบสวนสอบสวนและทำรายงานออกมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมทั้งรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อมารายงานตนเองให้รับทราบในวันนี้โดยการสืบสวนค้นพบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีความพยายามทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่เชื่อมโยงกันได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่นโดยการสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ7หน่วยงานที่ทำ MOU ร่วมกันพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องตรวจตาการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบบุคคลที่จะมารับจ้างส่วนการดำเนินการปปช.ก็ดำเนินการควบคู่กันไปอดิษฐ์นาถขวัญแสนโศกรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสบความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุไฟดูดที่ภูวิลล่าชะอำพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำดูดได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าพักในภูวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสามารถประสานไกล่เกลี่ยจนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีโดยผู้ประกอบการยินดีคืนเงินค่าที่พักเงินประกันและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลพร้อมมอบเงินเยียวยาเพิ่มเติมจนครอบครัวผู้เสียหายพึงพอใจสามารถยุติข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพร้อมสั่งการให้สคบทำงานเชิงรุกเกี่ยงข้างประชาชนและได้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักภูวิลล่าและโรงแรมทั่วประเทศให้สำรวจระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

เมียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต

0: เหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี่
2: หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อ่ะโยลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไผ่น้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเอออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
4: ไม่อยากจะฟังมันน่าเบื่อหนูอยากฟังเพลงอ
5: ่
4: ะ
5: ไม่ได้นะลูกบ้านเราฝนตกหนักและเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยต้องฟังข่าวนะลูกถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากมาเราจะได้อพยพทันไงลูก
4: โหถ้าขนาดนั้นต้องฟังต่อละพ่อข่าวว่าไงต่อคะ
3: จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักอาจจะเกิดพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
4: เอาเร็วค่ะพ่อคะเก็บข้องค่ะ
5: ไม่ตระหนกไม่ประมาท
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รัก
1: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
2: สวัสดีทุกคนช่วงนี้ใครมีแผนไปเที่ยวทะเลกันบ้างยกมือขึ้นมาดูหน่อยแต่ก่อนที่จะแพ็คเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าหยุดฝั่งนี้สักแป๊บนึงก่อนนะก่อนที่จะลุยทะเลอย่าลืมที่จะเช็คพยากรณ์อากาศด้วยนะที่สำคัญดูธงเตือนหน้าหาดถ้ามีสัญลักษณ์ธงแดงเมื่อไหร่อย่าฝืนลงน้ำเด็ดขาดอีกอย่างถ้าต้องลงเรือใส่ชูชีพด้วยเถอะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเที่ยวทะเลให้สนุกแต่อย่าลืมความปลอดภัยด้วยนะมีเรื่องฉุกเฉินโทรเลยสายด่วนนิรภัย1784ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
3: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

สัยธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันหนึ่งข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กันวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง5มิติยกระดับเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจชั้นนำของโลกจังหวัดภูเก็ตติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการออกแบบโครงการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดตามการดำเนินงานด้านการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตพร้อมเดินหน้าบริหารจัดการที่ดินสปก.ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจังหวัดภูเก็ตจัดการอบรมเสริมสร้างการรักษาวินัยและป้องกันการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญมุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใสเทศบาลนครภูเก็ตเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยระหว่างวันที่2ถึง8กรกฎาคมนี้อีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสันหลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdarunning2026 รัสดา Running 2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ
3: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันนึงข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง5มิติยกระดับเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจชั้นนำของโลกนายชนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงแนวนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตใน5มิติเพื่อผลักดันจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นนำของโลกและเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากลโดยนโยบายมิติแรกคือการมุ่งยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และสินค้าโอท็อปกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมิติที่2คือการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่กับการยกระดับภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงเช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการจัดการประชุมและนิทรรศการรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมพัฒนาระบบดิจิทัลและการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยรองรับการแข่งขันในระดับโลกมิติที่3เป็นการให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและจัดระเบียบสังคมด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมทุนสีเทาธุรกิจนอมินีและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวมิติที่4เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียฟื้นฟูป่าชายหาดและทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับมิติสุดท้ายมิติที่5คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมมุ่งแก้ไขปัญหาการจราจรพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตอย่างไรก็ตามทั้ง5มิติคือการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งการท่องเที่ยวคุณภาพสังคมปลอดภัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและโครงสร้างพื้นฐานทันสมัยเพื่อจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้ก้าวสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในทุกมิติจังหวัดภูเก็ตติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการออกแบบโครงการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพของจังหวัดวันนี้วันที่2กรกฎาคม2569นายชนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดภูเก็ตหรืออจรครั้งที่2ปี2569ที่ห้องประชุมจันพันวาสารกลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคของโครงการสำคัญต่างๆที่หน่วยงานทั้งจากหน่วยกลางและจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทุ่มป่าตองของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยระยะทาง 3.98 กม.วงเงินงบประมาณ 16,757 ล้านบาทปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเตรียมการประกวดราคาหาผู้รับเหมาและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการคาดว่าสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี2570โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้ระยะทาง 30.62 กิโลเมตรงบประมาณ 46,752 ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนกรอบวงเงินลงทุนและการเสนอขออนุมัติโครงการพร้อมกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการทั้ง2ระยะคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2571โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต5แยกฉลองโดยการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ระยะทาง42กิโลเมตรวงเงินงบประมาณ 33,401 ล้านบาทปัจจุบันรอฟอร์มยังอยู่ระหว่างการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมและการปรับปรุงรายงาน PPP คาดว่าก่อสร้างในปี2572นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข4027ช่วงบ้านพาราบ้านเมืองใหม่และโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ตอนบ้านเมืองใหม่3แยกเข้าสนามบินภูเก็ตโดยกรมทางหลวงซึ่งความก้าวหน้าโครงการยังคงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปมีปัญหาการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างนอกจากนี้ยังติดตามโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข402สายโคกกรอยเมืองภูเก็ตหรือสะพานสารสินด่านตรวจท่าชัดชัยโดยกรมทางหลวงปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่และโครงการศึกษาโครงข่ายเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดภูเก็ตโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยการปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งเกาะลดการใช้รถส่วนบุคคลและลดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยระบบคมนาคมที่ทันสมัยและประหยัดเช่นการใช้รถบัสโดยสาร EV การใช้แอปพลิเคชันในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะป้ายจอดรถที่ทันสมัยนอกจากนี้นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตมีเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมากสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศเพิ่มขึ้นด้วยแต่ในทางกลับกันจังหวัดภูเก็ตต้องประสบปัญหาสำคัญเนื่องจากการเพิ่มของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะปัญหาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสาธารณะและการจราจรจึงเป็นประเด็นท้าทายที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทุกโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปวางแผนและจัดทำไทม์ไลน์ความก้าวหน้าในการดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถสื่อสารให้กับประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบรับทราบรวมทั้งหากมีปัญหาอุปสรรคจะได้ช่วยกันแก้ไขโดยเน้นย้ำให้คณะอนุกรรมการทุกชุดร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละมาตรการอย่างครอบคลุมพร้อมประเมินผลกระทบในทุกมิติเพื่อให้การบริหารจัดการระบบการจราจรทางบกของจังหวัดภูเก็ตมีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังกล่าวด้วยว่านอกจากนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการมาตรการเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยวเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ตเช่นการเพิ่มมาตรการความสะอาดเข้มงวดการจัดระเบียบการจราจรจัดการแก้ไขปัญหาลดจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่างๆโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจุดเชื่อมต่อการเดินทางรถเรือและอากาศสถานีขนส่งทุกแห่งเอารูปแบบการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตไปใช้ประโยชน์ออกแบบให้สื่อถึงการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและการจัดระบบการเดินรถในวงเวียนอย่างไรก็ตามให้ความรู้สึกในเชิงบวกเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมีความสุขเพราะวงเวียนไม่ได้มีทุกจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดตามการดำเนินงานด้านการปฏิรูปที่ดินของจังหวัดภูเก็ตพร้อมเดินหน้าบริหารจัดการที่ดินสปก.ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้วันที่2กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตหรือคปจ.จังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ปี2569ที่ห้องประชุมจันพันวาสารการจังหวัดภูเก็ตชั้น4เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตและการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2568รวมถึงผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณปีถัดไปตลอดจนความคืบหน้าการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเช่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินนอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อกิจการที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้รวมทั้งขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์และเปลี่ยนผู้เช่าที่ดินสปก.เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยพักกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงต่อไปค่ะ

มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: ังหวัดภูเก็ตจัดการอบรมเสริมสร้างการรักษาวินัยและป้องกันการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใสวันนี้วันที่2กรกฎาคม2569นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างการรักษาวินัยและการป้องกันการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดภูเก็ตที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานส่วนภูมิภาคส่วนกลางและอำเภอเข้าร่วมการอบรมซึ่งสำนักงานจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาวินัยและการป้องกันการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญโดยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าวินัยข้าราชการถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นกลไกที่ช่วยให้การปฏิบัติราชการเป็นไปถูกต้องโปร่งใสและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลการอบรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและยกระดับคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ดีและปิดท้ายข่าวกันที่เทศบาลนครภูเก็ตเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยระหว่างวันที่2ถึง8กรกฎาคมนี้วันนี้วันที่2กรกฎาคม2569นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตมอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาลนครภูเก็ตเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตทั้งพื้นที่ตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลความเสียหายสำหรับให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งนี้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมไปจนถึงวันที่8กรกฎาคม2569ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นณอาคารอเนกประสงค์สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตถนนกระโดยเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการสำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียนกรณีบ้านของตนเองใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่ายความเสียหายส่วนกรณีบ้านเช่าให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายความเสียหายและสัญญาเช่าบ้านหรือหนังสือรับรองการเช่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัยอื่นๆจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับรองโดยผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชนพร้อมแนบรูปถ่ายความเสียหายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้เทศบาลนครภูเก็ตสามารถรวบรวมข้อมูลและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและทั่วถึงส่วนผู้ที่ประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักปลัดเทศบาลนครภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข076214306ในวันและเวลาราชการพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าแลนด์บริดจ์แล้วทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วแลนด์บริดจ์คืออะไรกันแน่ถ้าแรงให้เข้าใจง่ายๆแลนด์บริดจ์ก็คือโครงการที่เขาสร้างเส้นทางขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพรกับทะเลอันดามันที่จังหวัดระนองโดยมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกสร้างถนนและทางรถไฟสำหรับฉายขนส่งสินค้าข้ามกันไปมาแทนที่เส้นทางเดิมที่จะต้องเดินเรืออ้อมผ่านช่องแคบมาละกาใช้เวลา 4-5 วันแต่ถ้าเราเดินทางผ่านเส้นทางแลนด์บริดจ์ข้ามจากอ่าวไทยมาอันดามันเส้นนี้ทำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้นเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการค้าช่วยขยายการลงทุนแล้วก็มีการจ้างงานเกิดขึ้นหลายพื้นที่แลนด์บริดจ์ก็เลยกลายเป็นโครงการที่ช่วยทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกของภูมิภาคนั่นเองค่ะ
1: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
0: เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติจำนวน1อัตราคุณสมบัติทั่วไปเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจลักษณะต้องห้ามตามระเบียบราชการโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตที่อยู่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07621-3730ในวันและเวลาราชการอีกสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าแลนด์บริดจ์แล้วแลนด์บริดจ์คืออะไรง่ายๆคือการสร้างเส้นทางขนส่งเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยโดยใช้ท่าเรือน้ำลึกถนนและทางรถไฟขนส่งสินค้าข้ามแผ่นดินแทนการอ้อมผ่านช่องแคบมะละกาข้อดีคือช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งเพิ่มโอกาสทางการค้าสร้างการลงทุนและเกิดการจ้างงานในหลายพื้นที่ของประเทศแลนด์บริดจ์จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกของภูมิภาคติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเพื่อร่วมก้าวไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศไทย
8: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
9: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
8: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีค่ะถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังเผชิญกับการถูกลวนลามทางสายตาหรือว่าถูกโรคจิตสะกดรอยตามหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานพูดจาในเชิงล่อแหลมหรือเข้ามาคอมเมนต์โดยใช้ข้อความในลักษณะ18บวกหรือแม้กระทั่งมีคนส่งภาพของลับมาให้ดูแล้วไม่รู้จะจัดการอย่างไรอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอเรื่องคุกคามทางเพศรู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ที่ผ่านมานะคะเราไม่มีการบัญญัติฐานความผิดการกระทำในลักษณะดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะค่ะหากจะเป็นความผิดก็คงจะเป็นในความผิดเพียงละหุโทษในฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญซึ่งมีระวางโทษไม่สูงผู้กระทำความผิดจึงไม่เกรงกลัวกระทั่งต่อมานะคะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยได้มีการบัญญัติความผิดฐานคุกคามทางเพศขึ้นและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่30ธันวาคม2568ที่ผ่านมาดังนั้นหากได้ความตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นโดยมีลักษณะส่อไปในทางเพศน่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศแล้วก็ย่อมเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากผู้กระทำความผิดได้กระทำซ้ำๆต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในโลกออนไลน์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือกระทำต่อเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีหรือว่ากระทำโดยอาศัยเหตุที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นผู้บังคับบัญชายกตัวอย่างเช่นการเป็นนายจ้างลูกจ้างก็เป็นเหตุให้ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกด้วยค่ะแต่มีข้อสังเกตที่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกท่านนิดนึงนะคะในความผิดฐานคุกคามทางเพศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยกเว้นกรณีที่เป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีและกรณีที่กระทำโดยอาศัยเหตุที่เป็นผู้บังคับบัญชากฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะซึ่งหมายความว่าผู้เสียหายก็จะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อเช่นนั้นจะขาดอายุความร้องทุกข์นะคะดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อเราถูกคุกคามทางเพศต้องตั้งสติแล้วรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นการแคปหน้าจอข้อความการเก็บรวบรวมภาพนิ่งคลิปวิดีโอและ URL ที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เร็วที่สุดค่ะแต่หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าถ้าเกิดคลิปวิดีโอภาพลามกที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศเนี่ยกำลังว่อนอยู่ในโลกออนไลน์ใครๆก็สามารถเข้าไปชมได้กว่าจะรอให้คดีถึงศาลก็อาจจะมียอดวิวยอดแชร์นับไม่ถ้วนยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายให้บอบช้ำยิ่งไปกว่าเดิมซะอีกกฎหมายจึงมีมาตรการพิเศษให้สิทธิผู้เสียหายขอให้ศาลทำการไต่สวนเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ผู้นำเข้าข้อมูลระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าพอในสภาพความเป็นจริงอะค่ะเรามักจะไม่ทราบเลยว่าผู้นำเข้าข้อมูลเป็นใครกฎหมายจึงให้อำนาจศาลในการสั่งให้ผู้ควบคุมผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันก็หมายถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีที่เรารู้จักกันระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องรอให้เป็นคดีความขึ้นที่ศาลเลยนะคะทั้งนี้ก็เป็นการบรรเทาความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นมากไปกว่านี้นั่นเองค่ะหากคลิปที่คนดูอยู่นี้เป็นประโยชน์อย่าลืมส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้กับคนอื่นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันพวกเขาด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเพศใดอายุเท่าไรการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งที่พึงกระทำค่ะและหากท่านมีปัญหาข้อพิพาทหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนอัยการ1157หรือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณวพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

ีข่าวดีมาบอกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยอดนิยมหมวดอักษรขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ทำการประมูลหมวดอักษรปกติขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองจำนวน301หมายเลขวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ประมูลเป็นกรณีเฉพาะกิจหมวดอักษรขอไข่คอควายขอไข่งองูขอไข่จอจ่าขอไข่ช้อชิงและขอไข่ต่อเต่าจำนวน202หมายเลขสำหรับผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถพร้อมเลขยอดนิยมไว้ประดับรถเลขมงคลเลขนำโชคป้ายทะเบียนรถสัญลักษณ์แหลมพรหมเทพไว้ประดับรถโอกาสดีมาถึงแล้วโดยเปิดประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางวาจาควบคู่กันปิดประมูลในวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณห้องแกรนด์บอลรูม1โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสนใจลงทะเบียนและประมูลล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถ.com สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต076-211-019ต่อ206สายด่วน1584ครับรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้พิการและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมศึกษาการปรับปรุงระบบจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันระบุไต้หวันต้องเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีโดรนเพื่อป้องปรามความขัดแย้งในภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารับทราบกรณีแอร์โฮสเตสชาวไทยลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ววันนี้จึงได้เชิญหลายหน่วยงานมาหารือรวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่วันพรุ่งนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและบูรณาการทุกหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกมิติทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรทั้งนี้เน้นย้ำว่าต้องมีมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้วย
2: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแล้วก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยไอ้เครื่องที่เราตรวจเน้นไปตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะนั้นแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการกดตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดกรณีนี้แอร์โฮสเตสคนดังกล่าวหากกลับมาที่ประเทศไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะยาเสพติดมีโทษหนักและขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศพร้อมเสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจากกรณีแอร์โฮสเตสนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายยาเสพติดทำงานเป็นขบวนการมีพฤติการส่งยาเสพติดไปต่างประเทศและพบการเชื่อมโยงกลุ่มแอร์โฮสเตสและกลุ่มคนส่งพัสดุ

0: จากการสืบสวนเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปปส.ตรวจยึดเฮโรอีนจำนวน9กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าผ้าบริเวณพื้นที่ย่านบางเขนหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมอีก2จุดเมื่อวานนี้ซึ่งจุดแรกเป็นบริเวณซอยรางน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟเตรียมรับล่อส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนจุดที่2ย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าไหมสีชมพูเตรียมส่งไปทางไปยังประเทศไต้หวันโดยพฤติการทั้งหมดนี้พบว่ามีการส่งยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ระหว่างขยายผลโดยเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้วงการฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมตัวผู้ทำหน้าที่ขนส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเข้าสู่กรุงเทพมหานครและอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมทางนี้ได้ประสานทางการออสเตรเลียและไต้หวันแล้วทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างติดตามผู้กระทำผิดต่อไปขณะเดียวกันปปส.ได้หารือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติขนาดใหญ่มีการแบ่งหน้าที่เป็นระบบทั้งผู้ว่าจ้างผู้ลำเลียงผู้โอนเงินผู้บรรจุยาเสพติดและผู้ประสานงานในหลายประเทศสำหรับกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยังตอบไม่ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่ส่วนบุคคลที่นัดรับสินค้าปลายทางเบื้องต้นพบว่าเป็นคนไทยอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งขยายผลและจับกุมผู้บงการใหญ่ให้ได้โดยเร็วที่สุด
1: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการออกหมายจับเมื่อกี้ก็ได้มีการวางแผนกับทางดีไซน์นะครับว่าเราจะทำทุกทิศทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได้
0: เลขาปปส.กล่าวด้วยว่าขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลทั้งแอร์โฮสเตสกลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาถูกผู้กระทำผิดหลอกลวงให้นำสิ่งผิดกฎหมายไปต่างประเทศโดยอาศัยช่องโหว่การรับหิ้วของใส่กระเป๋าเดินทางขอเตือนว่าให้ระมัดระวังไม่ควรรับหิ้วของและควรตรวจสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านการบินเข้มงวดการตรวจค้นลูกเรือเช่นเดียวกับผู้โดยสารเพื่อปิดช่องทางขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติน
3: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปท.ประชุมด่วนร่วมกับสายการบินท่าอากาศยานไทยกรมศุลกากรและปปส.เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดนำความเชื่อมั่นสู่การบินของไทยในระดับสากลทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกันกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงนพศรแก้วคำรายงาน
2: นายกรัฐมนตรียืนยันกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหากผู้กระทำผิดเชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะต้องลงโทษไม่มีข้อยกเว้น
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องนี้หากเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดต้องถูกลงโทษไม่มีการยกเว้นส่วนที่มีการพยายามเชื่อมโยงว่า มีการโกงสอบราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกยืนยันส่วนตัวทราบมานานแล้วว่ามีการโกงกันและเป็นคนให้ยกเลิกการสอบเองเมื่อ2ปีก่อนพร้อมย้ำว่าเรื่องการสอบเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ที่มาจัดการเรื่องนี้เพราะมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องส่วนมีคนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบเส้นเงินเพราะหากไม่มีใครเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงมหาดไทยคงไม่สั่งย้ายหรือสั่งให้มีการดำเนินคดีซึ่งทุกอย่างมีขั้นตอนพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้รู้ทั้งหมดแล้วและมีการดำเนินการป้องกันสถานที่เก็บเอกสารข้อสอบ
5: พบไปถึงขั้นสอบเล่นเงินกันแล้วถ้าไม่เกี่ยวปลัดเขาจะกล้าย้ายเหรอใช่ไหมปลัดเขาจะกล้าสั่งการให้อธิบดีปกครองดำเนินคดีเหรอเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีขั้นตอนเดินไปนี่ไปที่ตรงข้ามผมก็โอ้โหใส่ความกันใหญ่เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้เรื่องดีหมดทุกอย่างรู้แม้กระทั่งต้องไปดำเนินการป้องกันสถานที่ที่ไม่ให้ทำให้เกิดเดี๋ยวข้อสอบข้อเสริมเดี๋ยวก็ไฟฟ้ารัดวงจรอีกเดี๋ยวก็อะไรไม่ต้องห่วงก๊อปปี้ไว้หมดแล้วฮาร์ดดิสก์ซอฟต์ดิสก์เอกสารแอนเซอร์ชีต
4: นายกรัฐมนตรียังเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการทุจริตใหญ่แต่ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการแล้วหลังจากนี้จะติดตามดำเนินคดีหาผู้กระทำผิดต่อไปเพราะมองว่าหากความจริงปรากฏหรือมีผลการสอบสวนออกมาคงต้องรื้อโครงสร้างและร้างระบบใหม่ส่วนในการจัดสอบจะต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เคยสอบถามไปแล้วว่าทำไมไม่ใช้ของกพ.พร้อมเชื่อว่าจะดำเนินการหาคนผิดไม่ยากผลิตนาฏควันแสนสุขรายงาน
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีมูลความผิดจำนวน5รายพร้อมประสานปปช.อายัดกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเพื่อขยายผลตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา 3-6 เดือนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการพร้อมศึกษาระบบการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
6: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรแถลงว่าการประชุมติดตามกรณีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นและปัญหาส่วยในจังหวัดภูเก็ตได้เชิญพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงความคืบหน้าคดีและข้อมูลเชิงลึกหลังจากจับกุมผู้ต้องหาในจังหวัดนนทบุรีแล้วพร้อมยืนยันว่ากรรมการจะติดตามการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับโดยจะไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะสังกัดพรรคการเมืองใดส่วนแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดสอบท้องถิ่นกรรมาธิการจะศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดสอบโดยมีแนวคิดเชิญสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เข้าหารือเนื่องจากมีมาตรฐานการจัดสอบที่โปร่งใสพร้อมเสนอให้พิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อำนาจกพ.เป็นผู้จัดสอบภาคกของท้องถิ่นอันจะเป็นแนวทางยกระดับความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการจัดสอบในระยะยาวสวิสาประทุมมารายงาน
2: ด้านกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีมีการทุจริตการจัดสอบโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ตั้งใจสอบโดยสุจริตนอกจากนี้มีตัวแทนผู้สอบได้โดยสุจริตและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นยื่นหนังสือต่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้สอบผ่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยให้เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งตามลำดับบัญชีเดิมสำหรับผู้ที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับการกระทำความผิด ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยเร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้ง2ประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมสำหรับข้อเสนอของมาเลเซียที่ต้องการส่งออกขาไก่มายังประเทศไทยซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ดีหากสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานสุขอนามัยได้ถูกต้องและรวดเร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของทั้ง2ประเทศ
8: การที่ทางเราสามารถส่งกุ้งไปให้เขาก็เปิดตลาดกุ้งในขณะเดียวเราก็เปิดตลาดปลากระพงให้กับทางเรามันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนอกจากนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องที่เราขอให้ทางกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศมาเลเซียช่วยเปิดตลาดทางด้านของวัวนะครับโคเนี่ยนะครับให้ทางเราพร้อมกับหมูนะครับซึ่งก็ในขั้นต้นก็จะไปดูตรวจดูความพร้อมในเรื่องสุขอนามัยต่างๆเรื่องข้าวจากถ้าเราเคลียร์พวกนี้ได้ทางมาเลเซียเขาบอกคงไม่น่ามีปัญหาเลยครับ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันด้วยว่าในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียให้สูงขึ้นในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยราคาปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกทยอยปรับลดลงตามต้นทุนพลังงานที่เริ่มคลี่คลาย
10: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มปรับตัวลดลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทยอยคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปรับลดลงตามต้นทุนสำหรับปุ๋ยยูเรียกระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับสมาคมค้าปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามราคาและปริมาณสินค้าโดยภายหลังต้นทุนการผลิตและสถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าเริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาปุ๋ยยูเรียปรับลดลงจาก 1,400 ถึง 1,500 บาทต่อกระสอบหรือ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อกระสอบขณะที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นถุงรองและถุงแกงราคาปรับลดลงจาก 47 ถึง 51 บาทต่อกิโลกรัมเหลือ 42 ถึง 45 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นแชมพูสบู่และยาสีฟันยังไม่มีผู้ประกอบการยื่นขอปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมขณะที่ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกยังคงแข่งขันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: ก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอุทกภัยทั่วประเทศ
11: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์การเกิดอุทกภัยทั่วประเทศว่าในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนได้สั่งการให้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำรอระบายตัวมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งอาจมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนในระยะเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะเฝ้าระวังเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนนทบุรีตราดพังงาภูเก็ตระนองและกระบี่ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาโดยสถานการณ์ขณะนี้คาดว่าจะยังไม่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนในพื้นที่อื่นๆมีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วโดยจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการเตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
13: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเรย์มอนด์กรีนผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันเปิดเผยระหว่างการประชุมเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่เมืองไถจงของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าโดรนจะเป็นโอกาสที่เข้ามายกระดับความมั่นคงของไต้หวันและเสริมสร้างสันติภาพทั่วภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำว่าไม่มีสิ่งใดจะป้องปรามความขัดแย้งได้ดีไปกว่าการเปลี่ยนไต้หวันให้กลายเป็นศูนย์กลางของโดรนทั้งทางอากาศบนผิวน้ำและใต้น้ำทางนี้รัฐบาลไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าให้ความสำคัญกับโดรนรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารขนาดเล็กอย่างไรก็ตามรัฐสภาไต้หวันซึ่งพรรคก๊กมินตั๋งแกนนำพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากอนุมัติงบประมาณกลาโหมเพิ่มเติม 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหรือคิดเป็น2ใน3ของงบประมาณที่รัฐบาลเสนอจำนวน 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต438รายโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูรีนอร์ทคิวูและซาวคิวูทางตะวันออกของประเทศซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและมาตรการรับมืออย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลดีอาร์คองโกยกระดับขีดความสามารถในการตอบโต้การระบาดผ่านการลงพื้นที่การจัดส่งยารักษาโรคและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงการสื่อสารเชิงรุกและระดมความร่วมมือจากคนในชุมชนอย่างไรก็ตามความขัดแย้งการอพยพของประชากรและการติดตามผู้สัมผัสเชื้ออย่างใกล้ชิดที่ไม่ครอบคลุมถือเป็นอุปสรรคในการรับมือต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งเมื่อเวลา 4 นาฬิกาพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น. ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนรยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งนะคะไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะก็อาจจะต้องเว้นวรรคในเรื่องราวของน้ำท่วมกันไว้ก่อนนะคะพอตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็สถานการณ์น้ำนะคะก็ดีขึ้นแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาพูดเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็ส่งมหาไทยเนี่ยเขาเดินหน้าไทยช่วยไทยนาทีวาการอำเภอทั่วประเทศนะคะเฟซซองซุกแหวนซุกค่ะเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ค่ะลดค่าครองชีพต่อเนื่องนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีนะคะส่วนชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบรวมกันนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยนาทีวาการอำเภอนะคะเฟสซองค่ะเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังจากโครงการในเฟสแรกเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะโดยมียอดจำหน่ายนะคะรวม 135.40 ล้านบาทมีร้านค้าเข้ารวม 51,491 ร้านค่ะประชาชนเข้ารวมเหลือกซื้อสินค้ากว่า 1.08 ล้านคนและก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้ 29.62 ล้านบาทซึ่งโครงการในเฟสซองจะจัดทำเข้าไปค่ะจะจัดจำหน่ายนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกวันซุกเว้นซุกค่ะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2519นาทีว่าการอำเภอทั่วประเทศรวม7ครั้งตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีนะคะโดยจะเริ่มในวันซุกที่3กรกฎาคม2519ค่ะโดยมีสินค้า House Brand นะคะจากห้างขาซ่งและก็ขาปลีกชั้นนำค่ะพร้อมสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ค่ะโครงการยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ SME รวมถึงสินค้า O-top และก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ารวมจำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดค่ะสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและก็กระตุ้นเศรษฐกิจท่านรากค่ะขณะที่กรมการปกครองก็ได้กำชับให้จังหวัดและก็อำเภอเนี่ยเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และก็ประสานความร่วมมือกับห้างขาปลีกและก็ขาส่งสมัยใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ในที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมนะคะต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องพุ่งไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนวันนี้สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเตรียมพบกับออสเตรียเวลา 2:00 นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45ครั้งที่5ปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัล4สังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล4สังวาลดังนี้1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอเคืออุณหเลขกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย2. นางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการ 3. นางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังท่าอากาศยานปารีสออร์ลีเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสมาลานยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานตูลูสมาลานยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นนายฟาบริสรีกู

0: เลโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอดการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวอลเตอร์ฟันแรสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทจากนั้นทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายชองฟรองซัวปอนรองประธานและหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพระราชทานพระบรมราชโองการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการทอดพระเนตรโรงงานประกอบเครื่องบินเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่50ทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่40ทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกนักบินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350ทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางไปกลับระหว่างท่าอากาศยานตูลูสมารัญญักและบริเวณเทือกเขาพิเรนีสพรมแดนทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับราชอาณาจักรสเปนใช้เวลาประมาณ30นาทีเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพถ่ายจากดาวเทียมของบริษัทแอร์บัสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสวาลานยักสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสมารัญญักสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยโดยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุและประธานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์ในการชาปนกิจศพพระภิกษุทุกรูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหาร สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปอันหนึ่งมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตรวจเยี่ยมบ้านต้นแบบฟื้นฟูผู้พ้นโทษตามโครงการกำลังใจที่จังหวัดนราธิวาส
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจพร้อมคณะจากกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถีบ้านปูลารายอกาแลตาแปตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับโดยคณะได้รับฟังผลการดำเนินงานของบ้านกึ่งวิถีต้นแบบซึ่งดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษก่อนกลับคืนสู่สังคมพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีที่ร่วมสนับสนุนการฝึกอาชีพการส่งเสริมการเกษตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการป้องกันปัญหายาเสพติดรวมทั้งกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสสำหรับบ้านกึ่งวิถีบ้านปูลารายอกาแลตาแปจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562ตามโครงการกำลังใจเพื่อรองรับผู้พ้นโทษที่ยังไม่พร้อมกลับสู่ครอบครัวมุ่งฟื้นฟูพฤตินิสัยสร้างอาชีพและเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมโครงการยังอกรีฟิวเจอร์2026ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ชิงเงินรางวัลกว่า 450,000 บาท
3: พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรปีที่2หรือยังAgri Future 2026ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่และประชาชนทั่วประเทศนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรของไทยพร้อมผลักดันให้เกิดการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศในอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืนโดยโครงการจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ซึ่งผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากสวก.ในวงเงินรวมกว่า20ล้านบาททั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชาวนันมาลีรายงาน
1: หอการค้าไทยจีนเปิดเผยแนวโน้มการลงทุนจีนในประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่องแนะรัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตรา Made in Thailand ให้ผู้ประกอบการไทยเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน
4: นายณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีนเปิดเผยว่าแนวโน้มการลงทุนของจีนในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากแรงหนุนของมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทำให้ทั้งนักลงทุนรายใหญ่รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของจีนทยอยเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับมาตรการภาษีและข้อจำกัดทางการค้าจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นนอกจากกลุ่มยานยนต์ที่มีผู้ผลิตรายใหญ่เข้ามาแล้วยังรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและซัพพลายเชนเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งไทยยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอจึงจำเป็นต้องนำเข้าหรือดึงผู้ผลิตเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศทั้งนี้ภาครัฐควรกำกับดูแลการลงทุนให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต่างชาติใช้วัตถุดิบชิ้นส่วนและแรงงานในประเทศมากขึ้นรวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตรา Made in Thailand ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้มีมูลค่าเพิ่มในประเทศไม่น้อยกว่า40%และอาจพิจารณาปรับเพิ่มหากเหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอามีซาอิดอิราวานีทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN ยื่นจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN คณะมนตรีความมั่นคงและสมัชชาใหญ่แห่ง UN โดยระบุว่าถ้อยคำข่มขู่ของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลถือเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายโดยรัฐอย่างจงใจที่มุ่งเป้าโจมตีต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านซึ่งการทำสงครามที่ผิดกฎหมายรวมถึงการลอบสังหารอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยปฏิบัติการเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือกับสหรัฐนายอิราวานีกล่าวเพิ่มเติมว่าความล้มเหลวของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติกำลังทำให้อิสราเอลกล้าที่จะทำให้การก่อการร้ายโดยรัฐกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารโลกปรับสถานะของเวียดนามและฟิลิปปินส์ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเช่นเดียวกับสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยเนื่องจากเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยในปี2568รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวของเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น4,970ดอลลาร์สหรัฐส่วนฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น4,850ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารโลกที่กำหนดให้กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงต้องมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4,636 ดอลลาร์ต่อคนทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าขยายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP อย่างน้อยร้อยละ10ต่อปีในช่วงปี2569ถึง2573ขณะที่ฟิลิปปินส์ปรับลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีข้างหน้าเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรง สถาบันวิทยาศาสตร์โลกแห่งนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงกำลังก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนจะส่งผลให้พื้นที่ทางเหนือและภาคตะวันออกของนิวซีแลนด์เผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะเดียวกันพื้นที่ทางตะวันตกโดยเฉพาะเกาะใต้มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และจะส่งผลต่อรูปแบบสภาพอากาศไปจนถึงปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะจีอาร์คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมเฉินชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2เข้ารอบ16ทีมไปเจอกับสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะบอสเนียมา2ประตูต่อ0ส่วนคืนวันนี้ต่อเนื่องถึงช่วงเช้าสเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดพบกับออสเตรียเวลา 2:00 นและโปรตุเกสพบกับโครเอเชียเวลา 6:00 ปิดท้ายด้วยสวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา 10:00 เทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และได้อย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมร่าอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2-1เซต4-6 7-5และ6-4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ4จากสหรัฐโคชนะซาร่าซอลิเบสตอร์โม2-0เซต7-6ไทเบรก8-6และ6-1เข้ารอบ3ได้เช่นกันดลนาธาราฤดีนักขวดสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามืออันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5-7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามืออันดับ10จากเช็กแข่งขันวันที่3กรกฎาคมนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามืออันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6-2ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัทธินันท์เผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนานาโนะวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกจิกุนมืออันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมืออันดับ3จากญี่ปุ่น6-3 1-6 และ6-7ไทเบรก3-7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนและยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียผู้ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวิเกรฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับนายกรวัฒน์กองเรืองกิจกรรมการผู้จัดการบริษัททรงสมัยราชเทวี2025จำกัดลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนชุดและเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการของสหพันธ์เป็นระยะเวลา4ปีวงเงินรวม 2,400,000 บาทครอบคลุมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไปจนถึงซีเกมส์ครั้งที่35ที่ประเทศสิงคโปร์ทุนสัญญามีผลตั้งแต่ปี2569ถึงปี2572ซึ่งบริษัททรงสมัยจะสนับสนุนปีละ 600,000 บาท พร้อมได้รับสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ของสหพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าติดตั้งสื่อโฆษณาในสนามแข่งขันและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของสหพันธ์นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์กล่าวว่าที่ผ่านมามนตรีซีเกมจะไม่มีผู้สนับสนุนด้านชุดเครื่องแต่งกายโดยตรงประกอบกับคณะกรรมการจากหลายชาติชื่นชอบชุดที่ประเทศไทยใช้จึงได้หารือกับบริษัทโซสมัยราชเทวี2025ซึ่งดูแลชุดเบลเซอร์ให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องก่อนบรรลุข้อตกลงและลงนามความร่วมมือในครั้งนี้พี่จิตกาญจนกุลรายงาน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
10: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวนนยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอา

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 จนถึงเวลา 21:00 ดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะการประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีนั่นก็เป็นที่มาของการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในคืนนี้ที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะมีชื่อตอนว่าคนละโลกเดียวกันเป็นผลงานวรรณกรรมโดยโต้หมูเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะสำหรับเรื่องราวคนละโลกเดียวกันจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: มีคำกล่าวไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่21ว่าโลกของเราจะต้องตายในอีกไม่ช้าและคนในอนาคตจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ผมในฐานะคนจากอนาคตขอยืนยันว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็ขอให้ทุกคนได้ลองนึกภาพตามผมว่าความสุขของผมหน้าตาเป็นอย่างไรผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงแดดที่กำลังอุ่นๆผมมีอากาศที่สะอาดและก็หายใจได้อย่างเต็มปอดผมได้รับสารอาหารครบถ้วนไม่มียาฆ่าแมลงและไมโครพลาสติกเจือปนผมมีข่าวดีรอให้ฟังอยู่ในทุกเช้ามีผู้คนที่คอยยิ้มทักทายกันผมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งบ้านอาหารข้าวของเครื่องใช้เราไม่ใช่คนที่ดีกว่าคนในอดีตที่ผ่านมาเราแค่กำลังทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ศตวรรษที่22

แสงแดดแห่งความอบอุ่นส่องพาดผ่านหน้าต่างที่ตั้งให้เปิดออกอัตโนมัติเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นบ่งบอกว่าวันนี้เป็นวันใหม่อีกวันกาต้มน้ำเริ่มทำงานหลอดไฟเริ่มสว่างขึ้นและผมเองที่กำลังสลัดความง่วงพยายามหรี่ตามองรอบตัวเพื่อหาแว่นตานิววี่เปิดน้ำในอ่างผมกดปุ่มข้างแว่นตาเพื่อสั่งคำสั่งในการเตรียมตัวอาบน้ำและอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนเริ่มวันใหม่ก็คือกาแฟร้อนพร้อมฟองกาแฟรูปปาโลมาแสนน่ารักที่ได้สูญพันธุ์ไปเมื่อศตวรรษที่ผ่านมาหลังอาบน้ำชำระล้างความอ่อนเปรี้ยออกจากตาแล้วผมหยิบแก้วกาแฟพลางเดินออกไปที่ระเบียงลมเบาๆที่กำลังพัดทุ่งหญ้าที่กำลังพลิ้วไหวแดดอ่อนๆยามเช้าทำให้ทุกอย่างเหมือนถูกย้อมไปด้วยสีทองวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีเหลือเกินผมจิบกาแฟร้อนนั่งดูข่าวผ่านแว่นตาของตัวเองก่อนจะต้องออกไปทำงานมีข่าวยืนยันว่านักวิจัยได้พัฒนาพันธุ์พืชที่เคยสูญพันธุ์ไปได้สำเร็จแล้วพืชพันธุ์นี้เคยมีชื่อเรียกว่าฟักทองซึ่งเป็นพืชที่เต็มไปด้วยประโยชน์แต่ได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ปี2030หลังการค้นพบนี้ได้มีแผนว่าจะมีการเพาะปลูกฟักทองขนาดใหญ่ต่อไปเพื่อเป็นแหล่งอาหารใหม่ให้กับประชาชนทุกคนข่าวเช้าที่ทุกคนต่างกำลังตื่นเต้นและผมเองก็ตื่นเต้นที่จะได้กินฟักทองที่เคยถูกลืมเป็นระยะเวลาถึง81ปีแต่จะว่าไปแล้วข่าวทุกวันนี้ก็อาจจะน่าเบื่อไปบ้างเพราะข่าวของโลกในปี2011ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าข่าวดีรั่วข่าวการพัฒนาต่างๆที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรามักได้ยินอยู่ในทุกๆวันต่างจากโลกในอดีตที่ผ่านมาที่มีแต่ความวุ่นวายแล้วก็การต่อสู้แย่งชิงเวลา 8:58 นาทีคุณชนะการมีนัดประชุมตอน 9:00 น.นิววี่แจ้งเตือนผมก่อนที่จะต้องเดินทางไปทำงานเปิดประตูเจ้าเอได้เลยและผมลืมบอกข้อดีอีกอย่างไปว่าเราไม่มีรถติดทุกคนสามารถเดินทางผ่านระบบช่องเดินทางสาธารณะได้อย่างทั่วถึงแต่ชื่อเรียกมันค่อนข้างยาวผมจึงเรียกว่าประตูเจ้าเอเพราะว่าแค่เปิดเราก็สามารถเดินทางไปยังที่หมายที่ต้องการไปได้เลย3 2 1แค่นับเวลา3วินาทีก็ถึงที่หมายของท่านแล้ว

ยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งสู่ที่ทำงานของผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าผมชื่อชนะการหรือแปลได้ตรงๆว่าชนะการเวลาผมทำงานในตำแหน่งนักวิจัยพันธุ์พืชในอดีตการทำงานที่สถาบันวิจัยนี้ทำให้ผมได้สร้างและฟื้นคืนชีวิตให้กับพืชพันธุ์ต่างๆที่เคยสูญพันธุ์ไปในอดีตให้กลับมางอกงามได้อีกครั้งในตอนแรกที่ผมได้ก้าวมาทำงานนี้ผมได้แต่สงสัยว่าหากสิ่งที่เคยมีในอดีตเป็นสิ่งที่มีค่าจนคนในอนาคตต้องพยายามนำมันกลับมาแล้วทำไมคนในตอนนั้นถึงไม่ยอมที่จะรักษามันไว้ให้ดีแต่ผมก็ได้เรียนรู้ว่าเราไม่มีเวลามากพอที่จะย้อนไปทำอดีตให้ดีขึ้นผมทำได้แค่สร้างปัจจุบันสร้างโลกใหม่ที่กำลังสวยงามขึ้นและก็ทำให้การคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปทันทีที่ผมถึงออฟฟิศก็มีเสียงเจี๊ยวจ้าวดังออกมาจากห้องประชุมของผมทีมของผมเป็นทีมขนาดเล็กเรามีกันแค่4คนแต่ด้วยข้อมูลหุ่นยนต์และก็ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถทำงานใหญ่ๆได้โดยใช้คนไม่กี่คนในที่สุดเราก็ได้ผ่านฟักทองโบราณผ่านมาตรฐานกระทรวงความมั่นคงทางอาหารได้หัวหน้าทีมของผมกล่าวชมพวกเราคือฮีโร่แห่งปี2111นัดหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของผมพูดออกมาด้วยสีหน้าภูมิใจไม่ใช่แค่ฮีโร่นะเรากำลังสร้างนิยามใหม่ของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป้งอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทีมของผมกล่าวเสริมเหลือแค่เอาไปปลูกงานของเราก็ถือว่าสำเร็จแล้วผมร่วมยินดีพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมถ้าอย่างนั้นชนะการอย่าลืมติดต่อทางกระทรวงอีกทีเรื่องออกไปขยายพันธุ์หัวหน้าย้ำอีกครั้งเรียบร้อยครับผมนัดล่วงหน้าผ่านนิววี่แล้วผมตอบกลับหัวหน้าของผมแล้วก็เริ่มการทำงานหลังจากการประชุมซึ่งเหลือเพียงแค่นำเมล็ดไปให้กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปขยายพันธุ์ในแปลงเพาะปลูกซึ่งใช้หุ่นยนต์เครื่องจักรแล้วก็โดรนเป็นหลักในการดูแลแล้วหลังจากนั้นเราทุกคนก็จะได้สัมผัสรสชาติของฟักทองอีกครั้งในรอบ81ปี

ในทุกๆเย็นหลังเลิกงานผมจะแวะไปวิ่งออกกำลังกายเลียบทะเลภาพของดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าพร้อมกับคลื่นทะเลที่ซัดเข้ามาเกยหาดเรื่อยๆและต้นไม้ที่โอนอ่อนไปตามแรงลมเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยจับใจและยากที่จะเบื่อผมดีใจที่สามารถชมทะเลได้ทุกวันจึงต้องขอบคุณระบบช่องทางเดินสาธารณะที่ทำให้เราสามารถไปได้ทุกที่และไม่มีที่ไหนที่ไกลเกินกว่าจะไปถึงอีกแล้วในปี2111นิววี่เปิดข่าวตอนเย็นผมสั่งแว่นตาของผมก่อนที่จะวิ่งไปแล้วก็ดูข่าวเย็นไปพร้อมๆกันทางสถาบันวิจัยพันธุ์พืชได้เดินหน้าขยายเพาะปลูกฟักทองโดยจะมีกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเป็นผู้รับผิดชอบการเพาะปลูกเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนต่อไปการทำงานของผมได้อยู่ในข่าวทั้งตอนเช้าและตอนเย็นทำให้ผมเผลอยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวพบกับข่าวต่อไปวันนี้จะเป็นวันแรกที่ทางกระทรวงวิสัยเทคโนโลยีได้ให้ประชาชนสามารถอัปเดตแว่นตา New Vision เวอร์ชันใหม่ 5.0 ซึ่งทางรัฐบาลยืนยันว่าการอัปเดตนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยประชาชนทุกคนผู้มีแว่นตา New Vision สามารถอัปเดตได้พร้อมกันตอนช่วงเที่ยงคืนของวันนี้อย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าเราต่างอยู่ล้อมรอบไปด้วยข่าวการพัฒนาและก็เติบโตทางเทคโนโลยีอย่างไม่มีขีดจำกัดซึ่งนี่ก็เป็นอีกครั้งที่จะมีการอัปเดตแว่นตา New Vision หรือที่ผมเรียกอย่างคุ้นปากว่า Newie คู่ตาคู่ใจของผมในศตวรรษที่22แว่นตา Newieเป็นเสมือนหนึ่งในอวัยวะของคนในยุคนี้เรามองกันและกันสื่อสารและติดต่อกันควบคุมสิ่งต่างๆไปจนถึงออกคำสั่งการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆผ่านแว่นตานิววี่ดังนั้นการมีแว่นตาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่เราทุกคนต่างมีเวทมนต์เมื่อได้ใส่มันซึ่งทุกครั้งที่ได้มีการอัปเดตแว่นตาก็ทำให้เรามีฟีเจอร์ใหม่ในการมองเห็นโลกนี้ในแบบที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นผมวิ่งมาจนเกือบสุดชายหาดพร้อมกับดวงตะวันได้ลับไปแล้วแล้วก็กลายเป็นภาพดวงจันทร์ที่ได้เปล่งแสงบอกว่าเป็นเวลาค่ำนั่นแปลว่าถึงเวลาที่ผมต้องกลับบ้านพร้อมกับเตรียมตัวเปิดรับโลกที่ดีกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้หลังอัปเดตแว่นตานิววี่

แสงแดดที่เริ่มแยงตาภาพสีขาวเบลอรอบกายและมือของผมที่กำลังคลำหาแว่นตาที่วางไว้อยู่ที่ประจำข้างเตียงยินดีต้อนรับคุณชนะการเข้าสู่โลกใบใหม่ New Vision Version 5.0 สวัสดีนิววี่เปิดนิววี่ได้เปิดน้ำในอ่างน้ำอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสแล้วก็ทำกาแฟลาเต้หวาน 25% พร้อมฟองนมลูกฟักทองฉลองการเริ่มปลูกวันแรกเรียบร้อยแล้วยิ่งกว่ารู้ใจนิววี่เวอร์ชั่นใหม่อ่านใจผมออกยิ่งกว่าผมอ่านใจตัวเองซะอีกหลังจากที่ผมทำภารกิจอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนกับทุกๆเช้าผมออกมานั่งรับลมที่กำลังเย็นสบายจิบกาแฟที่มีหน้าฟักทองเป็นฟองนมตกแต่งพร้อมกับไอของแสงแดดอุ่นๆภาพของท้องฟ้าวันนี้ดูแจ่มใสกว่าที่เคยนั่นคงเป็นเพราะว่าการอัปเดต New V เวอร์ชั่นใหม่ที่ทำให้อะไรที่เคยดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกเรากำลังอยู่ในโลกที่ทุกอย่างที่เห็นดีกว่าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเว้นแต่ทุ่งหญ้าในตรงหน้าผมวิวเดิมที่ผมคุ้นเคยกำลังจะเปลี่ยนไปและก็กลายเป็นแปลงปลูกฟักทองภารกิจของผมวันนี้จึงมีแค่นำเอาเมล็ดไปส่งมอบต่อให้กับกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปปลูกแล้วก็รอชิมฟักทองครั้งแรกในรอบ81ปีต่อไปนิววี่พาซิ่งไปที่ทำงานได้เลย

้และเมล็ดฟักทองทุ่งหญ้าสีเขียวกำลังกลายเป็นไร่ฟักทองผมยืนอยู่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาแต่บัดนี้กำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งการวางความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในวันนี้และก็ในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเสียงดังอื้ออึงไปรอบบริเวณเพราะว่าการหว่านเมล็ดฟักทองกำลังเริ่มขึ้นหุ่นยนต์และเครื่องจักรมากมายกำลังอยู่ตรงหน้าผมแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อนมีทั้งโดรนที่ใช้ประเมินพื้นที่เพื่อให้สามารถปลูกได้มากที่สุดมีทั้งการเตรียมหน้าดินแล้วก็เริ่มการลงเมล็ดเพียงแค่อดทนแล้วก็รอคอยไม่นานการนำอดีตมาสู่อนาคตที่ดีกว่าก็จะเป็นจริงพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นต้นกล้างอกคุณแพรเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเปรยประโยคชวนสงสัยพรุ่งนี้เลยล่ะครับผมกล่าวออกไปด้วยความฉงนเพราะว่าตามการวิจัยคงต้องใช้เวลามากกว่านั้นฟักทองยังคงเป็นเหมือน81ปีก่อนแต่ว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณก็รู้เทคโนโลยีก็คือเวทมนต์ไม่สิยิ่งกว่าเวทมนต์ซะอีกเธอย้ำอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ

เวลา18นาฬิกาเย็นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันไม่มีการวิ่งไม่มีเสียงชายทะเลไม่มีแสงพระอาทิตย์ตกที่ริมขอบฟ้ามีแต่แผนการโต้รุ่งและใจที่กำลังเต้นตึกตักของผมในการเฝ้าดูการเติบโตของต้นฟักทองจากริมระเบียงห้องคนอื่นๆอาจจะตื่นเต้นกับการได้ลองใช้แว่นตา New Vision Version 5.0 เป็นวันแรกซึ่งนับเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นเช่นกันแต่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นได้มากกว่าก็คือการได้รู้ว่าเมล็ดฟักทองที่ผมได้ฟูมฟักมาเป็นระยะเวลานานสามารถที่จะเติบโตขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบข้ามคืนนิววี่ซูมเข้าไปที่แปลงฟักทองใกล้เข้าไปอีกใกล้ได้อีกยิ่งซูมปรับระยะการมองให้ได้เห็นถึงการปลูกแบบใกล้มากขึ้นเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมรอคอยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการร่ายเวทมนต์ให้เกิดเร็วมากขึ้นเท่านั้นพระจันทร์และดวงดาวไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวในค่ำคืนนี้หากแต่มีเครื่องจักรน้อยใหญ่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องและก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเช่นเดียวกับเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแสดงเวลาที่ผ่านไปและตาของผมที่คอยจะเผลอหลับไปเสียทุกทีเวลา4นาฬิกานิววี่ทำไมปล่อยให้หลับได้ผมลืมตาขึ้นมาจากการหลับไปอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็มองออกไปภายนอกระเบียงด้วยภาพประหลาดตาที่ต่างออกไปจากช่วงของหัวค่ำแปลงฟักทองเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่แปลกตาซูมเข้าไปใกล้ๆนอกจากความตกใจจากภาพตรงหน้าแล้วก็มีแต่ความเงียบที่ดังที่สุดในหัวของผมสิ่งที่ผมเห็นแม้แต่เพียงไม่กี่วินาทีกลับติดอยู่ในหัวของผมยังไม่อาจสลัดความคิดนี้ออกไปได้หุ่นยนต์ตรงหน้าของผมกลายเป็นคนมากมายที่กำลังทำงานกันอย่างหนักร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและหน้าตาอิดโรย

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคนละโลกเดียวกันผลงานโดยโต้หมูยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการหมดลงแล้วคืนพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ประเทศเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมแอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัว
5: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าปัจจุบันขบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาทั้งนี้ผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการรื้อถอนรีสอร์ทรุกป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังอิมพูฮิลรีสอร์ทยื่นยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตัวเอง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเกี่ยวกับความคืบหน้าการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับที่ทำกินของราษฎรว่าผู้ครอบครองอิมพูฮิลรีสอร์ทซึ่งถูกดำเนินคดีสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้วได้ยื่นขอเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตัวเองพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดโดยยึดหลักการพิสูจน์สิทธิ์ของราษฎรดั้งเดิมเป็นรายแปลงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนโรงแรมและรีสอร์ทที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดโดยอุทยานแห่งชาติทับลานได้ปิดประกาศแจ้งเตือนในแปลงคดีอิมพูฮิลรีสอร์ทของนายอัศวนนท์นิรันดรให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่28มิถุนายนทั้งนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้กำชับให้ผู้ครอบครองเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่ พร้อมปรับฟื้นสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติโดย

0: พิสุทธิ์ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: เริ่มแล้ววันนี้เป็นวันแรกงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติประจำปีนำเสนอภูมิปัญญาไทยไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้คาดตลอด4วันของการจัดงานจะมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาท
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่จัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณหมอไทยดีเด่นแห่งชาติพุทธศักราช2569แก่พ่อหมอสมุทรสารุหมอผู้ให้ด้วยใจเมตตาครูภูมิปัญญาแห่งบ้านคางหงจากจังหวัด101โดยนายพัฒนากล่าวว่าปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจึงเดินหน้าพัฒนาสมุนไพรไทยเช่นขมิ้นชันไพรและกระชายดำให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมแข่งขันและส่งออกสู่ตลาดโลกคู่กับการผลักดันการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อความมั่นคงทางยาส่งเสริมเมืองสมุนไพรและเศรษฐกิจชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพตั้งแต่ฐานรากซึ่งคาดว่าตลอด4วันของการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 300,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากยอดจำหน่ายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจรวมกว่า200ล้านบาทนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ์
5: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
10: Reduce Reuse Recycle Say no to plastic bagProtect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station, FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.
11: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
12: under the Government Public Relations Department
13: on FM 96.75 MHz.
14: Right now, you're with me, Babe Tonight, bringing you new information entertainment
15: from local updates and useful knowledge. Stay tuned as we export lifestyle, traditionals, and inspiring insight that continue people, place, and story together
16: right here on Babe Tonight.

รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนช่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศเสี่ยงเกิด

0: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่ 6-7 กรกฎาคมนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 6-7 กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนลดลงเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทั้งนี้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดน่านบริเวณอำเภอบ่อเกลือจังหวัดนครราชสีมาบริเวณอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเกาะกูดเมืองตราดคลองใหญ่บ่อไร่เขาสมิงและเกาะช้างจังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดและบางบัวทองจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองระนองและจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาและกระปงติยาพันยางเทียนรายงาน
3: กรุงเทพมหานครเร่งเสริมแผนรับมือน้ำท่วมฝั่งตะวันออกพร้อมเปิดใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนภายในปีนี้
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกว่าได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นระยะยาวและมาตรการแก้ไขเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยในส่วนของมาตรการระยะสั้นได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเช่นพร่องน้ำในคลองก่อนฝนตกตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำระบบไฟฟ้าและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมประสานกับกรมชลประทานและจังหวัดใกล้เคียงทั้งจังหวัดปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการเฝ้าระวังสถานการณ์และเร่งระบายน้ำหลังฝนหยุดตกและเตรียมใช้งานระบบอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนซึ่งพร้อมเปิดใช้งานภายในปีนี้ส่วนมาตรการระยะยาวได้เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนไปยังคลองประเวศบุรีรมย์และคลอง4เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับและระบายน้ำจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้มากถึงประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนสูบระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะเดียวกันได้ลอกท่อระบายน้ำแล้วกว่า 3,739 กิโลเมตรหรือร้อยละ98ของแผนทั้งปีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
3: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเปิดตัวอควานาโนนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกรองน้ำดื่มเคลื่อนที่ลดปัญหาความขาดแคลนน้ำในสภาวะวิกฤต
6: นายสุทัศน์นุชปานรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.พร้อมด้วยนายวรวรงค์รักเรืองเดชรอง

0: ู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมรถผลิตน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำหรืออะควานาโนจำนวน10คันเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดจากความสำเร็จในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัดเช่นเชียงรายเชียงใหม่และสงขลาซึ่งโรงกรองน้ำได้รับความเสียหายจนไม่สามารถผลิตน้ำได้ตามปกติสำหรับรถผลิตน้ำนาโนสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้ประมาณ250ลิตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ทำให้น้ำดื่มที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัยและองค์การอนามัยโลกในระยะต่อไปกปภ.เตรียมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมขยายกำลังการผลิตและจำนวนเครื่องกรองน้ำนาโนเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงแม้ในช่วงเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ครับผมเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะพรุ่งนี้ใครไปงานมหกรรมสมุนไพรชาตินะถ้ามีเวลาก็เจอกันนะช่วงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยผมจะไปเดินในงานมหกรรมสมุนไพรชาตินะครับถ้าเจอก็ทักทายกันด้วยแล้วกันเนาะใครว่างแล้วเจอกันนะแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันถ้ามีเวลาก็ควรจะเลยเพราะว่างานนี้ปีหนึ่งครั้งเดียวนะ Impact เมืองทองธานีนะถึงวันอาทิตย์นี้สำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติอภัยภูเบศจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะมีของแจกของแถมผลิตภัณฑ์ใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเนี่ยโอ้โหไปได้เลยไปซื้อเลยนะไปซื้อตนได้เลยนะมีของแถมอีกแล้วก็ลดราคาพิเศษให้อีกนะน่าสนใจมากนะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรมารอแล้วนะครับเอ๊ะผมหาเฟซบุ๊กไม่เจอคุณหมอครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีพี่ประโลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: วันนี้มีเฟซไหม
2: วันนี้อ๋อมีฮะ
1: มี
2: กดถ่ายทอด
1: แม่ออกเฟซแล้วลืมออกถ่ายทอดนี่มันก็ไม่สาธารณะมันก็ไม่สาธารณะอะเด้
2: เปิดแล้ว
1: ออกแล้วใช่ไหมออกแล้วนะ
2: ลืมต
1: ะ
2: ป
1: ู
2: ไหมครับ
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงโอเคเชิญครับเชิญครับว่าต่อเลยครับ
2: ครับผมนะฮะก็เดี๋ยวจะมีข่าวสมุนไพรอภัยภูเบศด้วยนะฮะก็ไปกวาดมา3รางวัลเนาะ
1: โอ้ใช่ใช่เห็นอยู่3รางวัลครับ
2: ในงานหมดสมุนไพรแห่งชาติแหละนะฮะแล้วก็แหมถ้าใครไปเดินแล้วเจอพี่บรรลมเขาอาจจะจำไม่ได้เนาะว่าทำไมแบบตัวจริงยังหนุ่มอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยเนาะพี่บรรลมต้องแบบเขียนป้ายห้อยไว้ด้วย
1: เหรอ
2: ผมบรรลมเอาเดี๋ยวเขานึกว่าแบบแหมใช่ไหมจริงๆเรายังหนุ่มอยู่เลย
1: เขินเลยเขินเลย
2: ไม่ต้องโชว์มาพี่บรรลมเนี่ยดูแลสุขภาพดีมากนะฮะไม่อ้วนเลยนะ
1: ไม่อ้วนครับไม่อ้วน
2: แสดงว่าเลือกรับประทานอาหารดีออกกำลังกายพักผ่อนดีนอนพอนะฮะถึงแม้ว่าลักษณะงานอาจจะต้องแบบมีทำกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าพี่รวมจะสรรเวลาดีมาก
1: พอสมควรพอสมควรก็คือเราจัดรายการ
2: ดีนะผมขาครับผม
1: เราจัดรายการเพื่อสุขภาพเราก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพด้วย
2: แล้วจัดรายการไปด้วยนี่ออกกำลังกายไปด้วยไหมเนี่ย
1: มีบางทีก็มีบิดเนื้อบิดตัวเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรเงี้ยหลังไมค์อ่ะใครจะเห็นหลังไมค์ไม่มีใครเห็นเรา
2: ใช่ไหมหลังไมค์เราอาจจะใส่ผ้าขาวม้า
1: ใช่ถอดเสื้อจัดรายการยังมีเลย
2: ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขามีไล
1: ฟ์ถ้าไลฟ์ถอดเสื้อจัดรายการนี่เรตติ้งกระฉูดแน่เลย
2: แต่ผมเคยนะพี่ลง
1: ครับ
2: คือประชุมซูมอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าเห็นแค่ครึ่งตัวใช่ไหมข้างนอก
1: ครึ่งท่อนครึ่งท่อน
2: โอ้โหอย่างดีเลยนะฮะข้างล่างนี่กางเกงขาสั้นเลยฮะ เราก็ลืมไปประชุมเสร็จเขามีพักใช่ไหมลุกไปเข้าห้องน้ำ
1: จ้าเอเลย
2: จ้าเอลืมปิดกล้อง ระวังด้วยฮะแต่งตัวดีครับผม
1: ครับครับครับ
2: โอ้แต่ว่าวันนี้ดูข่าวไม่น่าเชื่อเลยฮะที่
1: พระสงฆ์ป่ะ
2: เด็ก11ขวบ
1: โอ้
2: ครับตอนนี้มรณะเพิ่มอีก1ลูกแล้วนะฮะ
1: เป็น9โอ้ยข่าวเศร้า
2: แล้วดูคลิปเนี่ย โอ้ไม่นึกว่าหนักนะนะ
1: ครับ
2: นึกว่าหนักนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องตามดู
1: ผมไม่ตามเลยข่าวนี้ผมไม่ตามเลยแบบอ่านแบบตามแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
2: กดเข้าไปดูนิดนึงนะ
1: ครับ
2: ปิดตาเลยฮะครับก็ครับเป็นเหตุการณ์ที่ต้องช่วยกันระมัดระวังเน
1: า
2: ะ
1: ผู้ปกครองต้องนะอย่าประมาทนะเรื่องแบบนี้ครับผม
2: ครับผมโอเคอ่ะไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับสุดเจ๋งนะครับอภัยภูเบศกวาด3รางวัลสมุนไพรคุณภาพแห่งชาติตอกย้ำการพัฒนาสมุนไพร40ปีนะฮะในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขภายใต้แนวคิด Natural Root Economic Boost นะครับจากธรรมชาติสู่การสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรไทยสู่การเป็นทั้งเครื่องมือดูแลสุขภาพและฐานเศรษฐกิจชีวภาพสำคัญของประเทศระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม2569ที่ Impact เมืองทองธานี Hall 11-12 นะครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานคือการประกวดรางวัลสมุนไพรคุณภาพซึ่งในปีนี้มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมโดยอภัยภูเบศรหนึ่งในองค์ภาคีร่วมจัดงานได้รับรางวัลสมุนไพรคุณภาพรวม3รางวัล นะครับโดยแพทย์หญิงบริรัตน์ไกรโกศลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้ข้อมูลว่าทั้ง3รางวัลที่ได้รับในปีนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงการพัฒนาสมุนไพรบนฐานงานวิจัยและมาตรฐานการผลิตต่อเนื่องกว่า40ปีสามารถยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศทั้ง3รางวัล นะครับนะฮะได้แก่รางวัลปลูกรักปลูกไทยด้วยใจรักนะครับซึ่งเป็นรางวัลกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นภาครัฐซึ่งยาแคปซูลเพชร100ข้อจากสมุนไพรเพชรสังฆาฏของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิเบศรเนี่ยได้รับรางวัลยาเดี่ยวประเภทโกลนะฮะและรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพพรีเมียมเฮอร์เบลโปรดักต์2569อีก2ผลิตภัณฑ์ได้แก่อภัยบีเมลอนจากมะระขี้นกซึ่งจะช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดรวมถึงมัสคูลสเปรย์จากกระดูกไหดำพัฒนาเป็นยาต้านสเปรย์แก้ปวดกล้ามเนื้อและข้อของกลุ่มเอ็นเซตนะครับได้รับรางวัลประเภทที่2พรีเมียมเฮอร์บอลโปรดักต์ sustainable ที่ตอกย้ำถึงคุณภาพสมุนไพรไทยที่พัฒนาบนฐานงานวิจัยและมาตรฐานการผลิตนะครับรวมทั้งส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อความยั่งยืนโดยก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์มัสคูลสเปรย์จากกระดูกไปดำก็ได้กวาดรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพและPrime Minister Herbal Award มาแล้วนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยในบูธมันก็มีการจัดทำหนังสือนะฮะบันทึกของแผ่นดิน16นะฮะสมุนไพรเกาะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติอันนี้อาจารย์ต้อมเนี่ยทุ่มเททำเลยนะครับ
1: ครับ
2: ท่านใช้เวลา2เดือนนะฮะปิดห้องนะฮะทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะโดยจะมีการจัดแบ่งกลุ่มสมุนไพร16กลุ่มเพื่อครอบคลุมการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งภายในเล่มเนี่ยจะมีสูตรการทำยาต่างๆมาแจกฟรีในงานวันละ200เล่มนะครับและพันธุ์สมุนไพรที่ควรมีติดบ้านวันละ300ต้นนะฮะเช่นหอมแท้รางจืดชูลงยาและกระเพราป่านะฮะเพราะมีเภสัชกรและแพทย์แผนไทยมาให้ความรู้ให้คำปรึกษาสุขภาพและการใช้ยาสมุนไพรฟรีตลอดทั้งงานนะครับก็เชิญชวนนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23 2-5 กรกฎาคม 10 โมงถึง 2 ทุ่มนะฮะ Impact เมืองทองธานี Hall 11-12 ครับผมเจอได้เลยครับ
1: บูธอภัยภูเบศรอยู่หน้า Hall 12เลยเข้าไปเจอเลยนะฮะพรุ่งนี้แจกรางจืดพันธุ์ที่ตัวยาเข้มข้นที่สุดนะเท่าที่เราดูแลมานะพันธุ์หนองทะเลปราจีนบุรีวันเสาร์แจก
2: พันธุ์สูง
1: ใช่ใช่วันเสาร์แจกพลูลงยาวันอาทิตย์กะเพราป่าครับ
2: ครับผม
1: เชิญ
2: เที่ยวกันอภัยนะครับแล้วก็ลดราคาพิเศษด้วยนะพี่ลมเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ๆๆลดราคาพิเศษให้ด้วยครับแล้วมีของแถมอีก
2: ผมมันลืมโปรโมทไป
1: ว่า
2: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะตอนวันเกิดโรงพยาบาลเนี่ย24มิถุนายนเนี่ยนะครับลด 30% นะทั้งอาทิตย์เลย
1: หมดไปแล้วอ้าวไม่เป็นไรไปในงานมหกรรมสูนแห่งชาติก็ลดเยอะเยอะลดเยอะแล้วมีแถมด้วย
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ครับ
2: ครับ พูดคุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้พอดีวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยมาปรึกษาแกทำไปทำซีทีสแกนมาแล้วก็เหมือนกับว่ามันยังงงๆเนาะว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็จะให้ไปทำ MRI ต่อนะฮะก็เลยจะเอาที่เราเรียกว่าเข้าอุโมงค์ฮะเข้าอุโมงค์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะเพราะไอ้อุโมงค์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมี3อุโมงค์นะเวลาเราเอาคนไข้ไปเข้าอุโมงค์เนี่ยมันจะมีอยู่3อัน
1: 3อุโมงค์คือ3เครื่องมือใช่มั้ย3ชนิด
2: เครื่องมือ
1: ครับผม
2: บางทีเข้าอุโมงค์มาเนี่ยแต่ว่ามันต้องเรียกให้ถูกว่าเอาไปทำอะไรเพราะว่าการทำแต่ละอย่างเนี่ยมันพอจะบอกได้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรแล้วต้องทำยังไงต่อเนาะ3อุโมงค์นี่คืออะไรฮะก็คือ CT สแกนนะฮะ MRI แล้วก็ PET สแกนนะฮะ PET PET สแกนวันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอะไรข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับ
1: ตัวสุดท้ายอะไรนะคุณหมอ
2: PET สแกนฮะ PET ฮะ
1: อ๋อ PET PET
2: PET สแกนใช่ครับมันจะชื่อย่อนะครับเอาไปดูตัวแรกกันก่อนนะครับคือ CT สแกนอันนี้เราจะคุ้นที่สุดนะฮะรูปร่างก็จะเป็นนี่แหละเข้าไปแล้วก็จะมีอุโมงค์เนาะแล้วก็เข้าไปปุ๊บๆหมุนนะครับ CT สแกนย่อมาจากComputed Tomography Scan นะครับนะโดยหลักการเนี่ยมันก็จะใช้รังสีเอ็กซเรย์นี่แหละครับนะครับจากใช้หลายๆหลอดเลยเนาะแล้วก็ยิงมาจากหลายมุมแล้วก็มาวัดที่เครื่องรับสัญญาณแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยตัดมาเป็นภาพตัดขวางนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยทำเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษที่1970ต้นๆนะครับก็เริ่มออกมาพัฒนาต่อยอดมาจากการใช้เครื่องรังสีเอ็กซเรย์นี่แหละนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยแปลภาพนะครับโดยวิธีการทำเนี่ยคนไข้ก็จะนอนบนเตียงเนาะแล้วก็เลื่อนเตียงผ่านไอ้ตัวที่เป็นช่องนะครับหลอดเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะหมุนรอบตัวแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำไม่นานทำครั้งหนึ่งก็ประมาณ5-30วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีการฉีดสีด้วยนะครับเอาไปใช้ทำอะไร CT สแกนเนี่ยคือ CT สแกนปุ๊บมันก็จะเห็นอวัยวะภายในครับมันจะเห็นเนื้อสมองเห็นเยื่อหุ้มสมองเห็นน้ำนะครับเห็นกระดูกนะครับในขณะเดียวกันตัวเนื้อเยื่อเนี่ยที่เป็นเนื้อเยื่อพวกเนื้อในร่างกายหรือเป็นก้อนอะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเอ็กซ์คลื่นเอ็กซเรย์นะครับมันจะแปรผลตามความหนาแน่นของวัสดุที่เครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยมันผ่านนะครับ
1: ครับ
2: เราก็จะเอามาใช้ประยุกต์ในการรักวินิจฉัยโรคเนี่ยหลายๆโรคเลยนะครับเช่นถ้าทำที่สมองเนี่ยแน่นอนครับแยกโรคว่าเป็นสโตรกหรือเปล่านะครับสโตกเนี่ยมีอิชิมิกกับฮิมเมเลตนะฮะอิชิมิกคือขาดเลือดฮิมเมเลตคือเลือดออกนะฮะเวลาเอาเข้าอุโมงค์เนี่ยเราจะเห็นเลยนะฮะถ้ามีเส้นเลือดสมองตีบมันจะเป็นสีดำนะฮะถ้ามีเลือดเนี่ยมันจะเป็นสีขาวออกมาชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะแรกเนี่ยบางทีมันก็มองไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าเลือดเนี่ยจะเห็นได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ไอ้ตีบเนี่ยมันอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะครับพวกกระดูกแตกนะฮะโดยเฉพาะพวกกระดูกโหนกแก้มอะไรพวกนี้นะครับไซนัสอักเสบเนี่ยพวกนี้ทำ CT ได้ดีนะครับปอดนะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่ามีก้อนมีน้ำอะไรมากน้อยเท่าไหร่นะครับท้องเนี่ยนะครับถ้าทำตรงส่วนท้องเนี่ยสามารถวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบนะครับวินิจฉัยเรื่องนิ่วในไตพวกนี้ได้นะครับก็เอามาใช้กันค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่ามันทำเร็วแล้วก็ใช้รังสีเอ็กซ์ธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ข้อเสียนะครับของตัว CT สแกนเนี่ยนะครับก็ต้องระวังในกลุ่มที่เป็นคนท้องนะครับมันมีรังสีเนาะมันมีรังสีเพราะนั้นในคนท้องเนี่ยต้องมีการชิวให้ดีถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยต้องชิวให้ดีโดยเพราะท้องในช่วง3เดือนแรก3-4เดือนแรกเนี่ยนะครับแล้วก็อ อาจจะมีการฉีดสีซึ่งบางคนเนี่ยจะแพ้ได้แล้วก็ไอตัวคอนทราสต์มีเดียนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เป็นพิษต่อไตได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะฉีดสี CT เนี่ยต้องมีการเช็คเรื่องไตก่อนถ้าไตไม่ดีเนี่ยทำไม่ได้นะครับหรือต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอันนึงก็คือดูพวกเนื้อเยื่ออ่อนเนี่ยนะครับมันจะทำได้ไม่ดีนะมันจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเคสที่มาหาผมวันนี้เนี่ยคือ CT สแกนแล้วมันยังดูสงสัยว่าจะเป็นก้อนหรือเปล่ามันไม่ชัดนะครับเพราะนั้นคุณหมอเขาก็เลยจะไปส่งเข้าอุโมงค์ชนิดที่2ครับอุโมงค์ชนิดที่2ที่พูดถึงนี่ก็คืออันนี้ก็รู้จักกันมากขึ้นแล้วเขาเรียก MRI MRI เนี่ยย่อมาจาก Magnetic Resonance Imaging นะครับเครื่องจะใหญ่กว่า CT CT เนี่ยเข้าอุโมงค์มันจะเป็นอุโมงค์สั้นๆแต่ MRI เนี่ยอุโมงค์ยาวอ่ะแล้วแคบนะฮะยาวแล้วแคบแล้วทำเนี่ยใช้เวลานานนานเลยทำเป็นแบบ10นาทีบางคน30นาทีเลยนะครับหลักการเนี่ยจะต่างจาก CT นะครับมันจะใช้เป็นลักษณะของสนามแม่เหล็กครับโดยสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะไปเหนี่ยวนำตัวไฮโดรเจนนะครับที่อยู่ในเนื้อเยื่อนะครับมันจะเป็นทำให้เกิดการคายประจุขึ้นมานะครับแล้วปล่อยพลังงานออกแล้วเขาจะเอาดีเทคไอ้ตรงการปล่อยพลังงานนี่แหละมาสร้างภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ได้จาก MRI เนี่ยถ้ามันจะชัดกว่า CT โดยปกตินะถ้าเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตอะ MRI ชัดกว่าครับอันนี้ต้องยอมรับเลยแล้วก็มันเอาไว้ดูพวกเนื้อเยื่ออ่อนดีมากเช่นจะไปดูว่าเป็นก้อนไหมหรือก้อนจาก CT ที่เราเห็นเนี่ยลักษณะเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นการติดเชื้อหรือเป็นมะเร็งพวกนี้มันจะมีทางเทคนิคของการคายพลังงานของตัว MRI เนี่ยมันจะทำให้เราแปลผลออกมาได้นะครับแล้วก็อย่างสต๊อกอย่างเงี้ยนะครับทำ CT แล้วมันดูไม่เห็นชัดเจนแต่อาการมันมีเนี่ยถ้าเราไปทำ MRI เนี่ยมันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าใช่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น MRI เนี่ยในการวางเนี่ยการใช้ทางคลินิกเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นเอามาไว้ในการยืนยันการวินิจฉัยเช่น CT มาแล้วมันยังงงๆก็มาทำ MRI ต่อแต่ในขณะเดียวกันบางอย่างเนี่ยอาจจะเลือก MRI ไปเลยเช่นถ้าคุณเป็นกลุ่มพวกกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยครับถ้าทำ CT เนี่ยมันจะเห็นแต่กระดูกมันจะไม่เห็นเนื้อเยื่ออ่อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็น MRI เนี่ยมันจะเห็นเส้นประสาทเลยครับมันจะเห็นหมอนรองกระดูกที่ปิ้นออกมาที่ไปทับที่ชัดเจนเห็นว่าตัวรากประสาทตรงไหนที่มันถูกกดทับตรงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันอ่านเนื้อเยื่ออ่อนได้ดีกว่านะครับนะฮะเพราะนั้นการเลือกใช้เนี่ยก็จะขึ้นกับตัวโรคแล้วก็การความคิดของคุณหมอว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคอะไรนะครับส่วนข้อเสียของ MRI เลยครับอย่างแรกที่ทุกคนจะต้องทราบเลยคือมันใช้เวลานานนะครับแล้วบางคนเนี่ยอยู่ในที่แคบไม่ได้มันมืดเข้าไปเนี่ยมันขยับไม่ได้เลยนะฮะ CT เนี่ยช่องมันจะใหญ่กว่ามันจะหลวมๆแต่ MRI ในช่องนิดเดียวนะครับคือเข้าไปแบบเหมือนกับนอนในหีบศพคล้ายๆอย่างนั้นนะขยับได้นิดหน่อยแล้วมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาหรือเสียงจะดังมากบางคนกลัวนะฮะบางคนกลัวเลยแล้วเข้าไปเนี่ยบางทีมีแบบหัวใจต้องผิดจังหวะเลยก็มีแบบกลัวมาก เด็กๆ เนี่ยจะมีปัญหามากเลยนะ เขาจะกลัว
1: มันก็น่ากลัวอยู่แล้วครับ
2: ใช่แล้วก็ถ้าคนที่มีโลหะอยู่ในตัวทำไม่ได้นะเช่นไปร้อยไหมมาอย่างเงี้ยนะครับหรือมีแบบโลหะวัสดุโลหะเปลี่ยนลิ้นหัวใจบางอย่างมาอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้นะครับเพราะมันอาจจะมีผลต่อเครื่องกระตุกหัวใจอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นก็จะต้องเอามาเลือกใช้นะแต่ MRI เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีข้อบ่งชี้ของโรคอะไรหลายๆอย่างเนาะโดยเฉพาะโรคทางระบบประสาทของผมเนี่ยนะครับไม่มี MRI ที่แย่เลยนะครับแต่ว่า CT ก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่นะโดยเฉพาะสโตรกเนี่ย CT เนี่ยเป็นไม้แรกเลย MRI เนี่ยมันเอาไว้แค่คอนเฟิร์มเท่านั้นเองนะครับแต่โรคอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ MRI ในการตรวจเพิ่มเติมนะฮะค่าใช้จ่ายก็ต่างกันเยอะCT เนี่ยระดับอยู่นี้ก็พันต้น ใน MRI เนี่ยอาจจะพันกลางบางทีไปถึงหมื่นก็มีนะครับแล้วแต่ว่าจะทำพาร์ทไหนอะไรยังไงนะครับ
1: ครับ
2: สุดท้ายเครื่องสแกนอีกตัวหนึ่งเขาเรียกเพชรฮะเพชรเนี่ยย่อมาจาก positron emission tomography นะครับอันนี้เนี่ยมันจะใช้หลักการก็คือว่าเขาจะฉีดสารทึบรังสีเข้าไปก่อนนะครับก็คือสารกัมมันตภาพสารกัมมันตรังสีนะครับเข้าไปเนี่ยซึ่งมันจะเป็นกลูโคสนะครับแล้วก็ปกติกลูโคสพวกนี้เซลล์มันจะเอาไปทำเมตาบอลิซึมเอาเข้าไปใช้เพราะนั้นเทสสแกนเนี่ยครับเขาจะเอาไว้ดูฟังก์ชันนะอันเนี้ยมันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งของ CT กับที่เหนือกว่า CT กับ MRI นะฮะคือ CT กับ MRI เนี่ยมันบอกแค่ว่าโครงสร้างอ่ะมีหรือไม่มีหรือมีผิดปกติไหมบอกได้แค่นี้แต่ไอ้เพชรเนี่ยมันดูการทำงานครับว่าสมองส่วนไหนทำงานมากทำงานน้อยตรงเนี้ยมันจะเห็นในแง่การทำงานมากขึ้นนะครับโดยการเอาประยุกต์ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ในกลุ่มพวกมะเร็งนะครับเพื่อไปดูว่ามะเร็งกระจายไปตรงไหนบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเวลาทำเอ็มไอบางทีมันแยกออกยากใช่ไหมแต่เพชรสแกนปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยครับโอ้กระจายไปที่ปอดนะกระจายไปสมองนะกระจายไปตับนะมันจะมีเรื่องของเนี่ยครับวัดการคายพลังงานออกมาจากการใช้สารกัมมันตรังสีพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็จะมีประโยชน์มากในการค้นหาระยะของโรคนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยทางโรคระบบประสาทก็เอามาใช้เยอะเช่นกลุ่มพวกสมองเสื่
1: อม
2: นะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าบางทีเนี่ยทำ MRI เนี่ยก็เห็นแค่มันปอดใช่ไหมกีดนั่นกีดนี้ปอดแต่จริงๆอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ปอดเนี่ยมันทำงานลดลงหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะมันยังมีอยู่แต่มันปอดเทสสแกนเนี่ยเอามาช่วยวินิจฉัยได
1: ้ oh.
2: เช่นสมมติเราเจอว่าสมองกีบหน้ากับสมองกีบด้านข้างเนี่ย
1: uh-huh.
2: ก่อมากกว่าปกติเนี่ยอันนี้ uh-huh. ก็จะอาจจะวินิจฉัยได้เลยว่ากลุ่มพวกนี้จะเป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมนะครับซึ่งเทสสแกนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีในโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆนะครับในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ไม่กี่ที่นะครับ CT สแกนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเริ่มมี
1: แล้ว
2: เริ่มมีแล้วเพราะว่าอุบัติเหตุเยอะสต๊อกแล้วก็พัฒนาเครือข่ายเนาะ MRI เนี่ยโรงพยาบาลศูนย
1: ์มีแน
2: ่มักจะมีโรงพยาบาลจังหวัดอ่ะมักจะมีเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับผมคิดว่าทั่วประเทศเนี่ยต้องมีแต่เทสสแกนเนี่ยยังอยู่ในโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆเท่านั้นเองครับเพราะนั้นในแง่การเลือกใช้เนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับเราควรจะต้องไปคุยกับคุณหมอก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเช่นอาการปวดหัวปวดท้องปวดลงขาอะไรพวกเนี้ยจำเป็นต้องทำไหมเพราะพอสุดท้ายเนี่ยการทำพวกนี้เนี่ยมันก็ไปสู่คำตอบสุดท้ายครับว่าเรารู้แล้วเราจะทำอะไรต่อนะครับคือถ้าบางทีมันได้แค่รู้มันก็บางทียังไม่ต้องทำนะฮะอย่างสมมติว่ากระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าก็เป็นกระดูกทับเส้นอ่ะอาการชัดอยู่แล้วก็ลองถ้าประคับประคองไม่หายจะเป็นต้องผ่าตัดพวกนี้อาจจะถึงต้องไปทำเพราะนั้นควรจะคุยกับคุณหมอก่อนว่าจำเป็นต้องทำไหมแล้วถ้าทำเนี่ยควรจะทำอะไรจะ CT หรือ MRI นะครับบางทีเราไปทำมาเนี่ยเสียตังค์เปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะทำมาปุ๊บมันใช้ไม่ได้เอาทำผิดตำแหน่งทำเทคนิคไม่ถูกหมอเขาไม่ได้อยากจะดูแบบนี้นะครับเพราะนั้นไปคุยกับหมอให้เข้าใจก่อนอันนี้จะเป็นทางออกที่ดีเนาะแล้วก็แนะนำก็เข้าตามสิทธิ์ก่อนนะครับเพราะว่าสิทธิ์การใช้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันโคเวอร์ทุกสิทธิ์เพียงแต่ว่าข้อบ่งชี้ในการทำและจะใช้เครื่องมือที่ไหนทำให้คุยกับคุณหมอเข้าใจก็จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องมือพวกนี้มากที่สุดนะครับก็มาเล่าให้ฟังครับ CT MRI แล้วก็ PET scan ครับ
1: ครับเพชรเนี่ยภัยพิบัติยังไม่มีใช่ไหม
2: ยังไม่มีฮะ
1: แล้วครั้งนึงแพงไหม
2: โอ้ครั้งหนึ่งก็เป็นหมื่นนะ
1: หลักหมื่นเนาะหลักหมื่นเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับเป็นตัวแทนเองนะคร
1: ับ โอเคครับมีอะไรต่ออีกไหมครับ
2: ครับเท่านี้ครับ
1: เดี๋ยวคุณหมอพักเลยนะให้คุณหมอมะกอนท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวหลังเบรกนะเตรียมตัวโทรกันเมื่อช่วงปลายรายการชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีคุณน้าโทรมาขอเบอร์ฝ่ายขายแล้วผมให้ไปเบอร์เดียวเดี๋ยวใครอยากได้เบอร์ฝ่ายขายนะครับ ใครที่อยากได้เบอร์ฝ่ายขายแล้วโทรศัพท์ไปสอบถามหรือว่าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปภูเบศนะครับเดี๋ยวหลังเบรกผมจะแจ้งเบอร์ฝ่ายขายให้เตรียมปากกานะเตรียมปากกากระดาษจดเอาไว้เลยนะครับหลังเบรกชุดเนี้ยนะผมจะบอกแจ้งเบอร์ฝ่ายขายให้เพราะว่าเมื่อช่วงท้ายรายการช่วงข่าวมีคุณน้าโทรมาขอแล้วผมให้ไปเบอร์เดียวอีกเบอร์หนึ่งให้ไม่ทันเพราะว่าต้องเคลียร์งานกันอยู่ขออภัยด้วยเดี๋ยวหลังเบรกนะหลังฟังสปอร์ตจบสปอร์ตผมจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายขาย3เบอร์ให้เตรียมตัวจดและการใครต้องการเบอร์ฝ่ายขายนะอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ลืมปิดแก๊ส
7: แม่ลืมปิดน้ำ
8: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
6: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
8: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
6: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
9: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
10: ยุ่งนิดนึงต้องเจอฟ้าทลายยุ่ง
11: ฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสิงสิง
12: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจร

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 2:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ครับไม่ควรพลาดนะต้องไปเจอกันนะปีหนึ่งมีครั้งเดียวสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและก็อภัยภูเบศของเราจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับอ่ะท่านที่ต้องการเบอร์ฝ่ายขายนะครับมี3เบอร์นะเบอร์ฝ่ายขายนะต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็โทรไปคุยไปปรึกษาได้นะครับ02 02มี02 2ตัวนะครับ02แล้วก็027710 02 02 87710เบอร์นี้เป็นเบอร์กลางนะปรึกษาได้สอบถามเรื่องฝ่ายขายได้นะครับฝ่ายขายจะต้องกดต่อเป็นต่อ2นะกด2ส่วนเบอร์มือถือของฝ่ายขายเบอร์ตรงนะครับก็มี086 56 3 56 3 11 23 11 23ผมทวนยาวๆนะครับ086 56 3 11 23แล้วก็เบอร์สุดท้ายนะครับ080 086 56 5 66 11 62 11 62ทวนยาวๆนะครับ080 566 1162ครับอ่ะเบอร์ฝ่ายขาย3เบอร์บอกให้เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ฟังที่ต้องการโทรเข้ามานะครับช่วงคุณหมอมาก่อนก็เบอร์เดิมฮะ02 290 0473โทรจากไหนครับ
2: อ๋อเจ้าเชียงใหม่ค่ะปอตะระยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณล้มด้วยค่ะ
1: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเชิญถามได้เลยครับ
2: คุณหมอจะรับความปรึกษาหน่อยว่าตั้งล้มตั้งเมื่อ15 เมษายนแล้วจนป่านนี้ไหลมันยังปวดไหลอยู่แต่ว่าไปหาหมอคลินิกท่าแพแล้วเขาก็ถามว่าไปที่ฉุกเฉินวันที่เท่าไหร่บอกว่าวันที่15 เมษายนหมอได้เอ็กซเรย์แล้วหมอที่ฉุกเฉินก็ไม่ได้บอกว่าเอ็นน่ะมันขาดไปเส้นนึงมันก็เหลืออยู่3 เส้นแล้วทีนี้ที่คุณหมอก็บอกว่ามันเหลือ3 เส้นไม่เป็นไรแอเส้นเดียวมันขาดไปทุกอย่างก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมแล้วพอดีป้าปวดไหล่อ่ะตลอดเลยอ่ะค่ะมันไม่หายเลย
1: ขอคำแนะนำ
2: มันเกี่ยวกับเอ็นที่ขาดไปหรือเปล่าคะ
1: จะขอคำแนะนำจากคุณหมอนะ
2: ค่ะ
1: คุณหมอฟังแล้วเข้าใจนะคุณหมอนะ
3: เข้าใจครับ
1: โอเคเชิญครับเราฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะ
2: ค่ะ
3: คือผมคิดว่าที่คุณหมอเขาวินิจฉัยเนี่ยนะครับไอ้คำว่าเอ็นไหลเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาแพทย์เขาเรียกโรเตเตอร์ครับนะฮะมันเป็นการฉีกขาดของตัวเอ็นกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ปกติเนี่ยมันจะมีสี่มัดผมคิดว่าของคุณป้าเนี่ยเขาคงบาดเจ็บมัดใดมัดหนึ่งอ่ะนะครับทีนี้ในแนวคือไอ้หน้าที่ของไอ้โรเตเตอร์ครับเนี่ยมันจะทำหน้าที่ยึดกระดูกให้มันอยู่ในเป้าทีนี้พอมันเกิดจากการบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้มีการปวดอยู่ต่อเนื่องมาครับคือใช้งานมันคงใช้ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ขาดทั้งหมดนะครับท
2: ี
3: นี้ประเด็นคือถ้ามันยังไม่หายเนี่ยนะครับอาจจะต้องให้คุณหมอตรวจประเมินใหม่ว่าจำเป็นจะต้องมีการรักษาที่เพิ่มเติมนอก นอกจากการแนะนำให้พักไหมเช่นการฉีดยาหรือการผ่าตัดถ้าจำเป็นนะถ้าคุณป้าคิดว่ามันปวดมากแหละนะครับถ้ามันยังไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยการรักษาเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้พักเยอะๆเลยพักนี่คือหมายถึงว่าเราจะต้องลดงานที่เราเคยทำลงนะฮะถ
4: ้
3: าทำเท่าเก่าแต่ว่าไม่ได้พักนะตรงนี้คุณป้าเครียดป่ะ
2: หมอก็ไม่ได้บอกว่าคงไม่สำคัญเพราะว่ามันขาดไปเส้นเดียวที่เหลือนะยังสามเส้นยังซ่อมอยู่ได้
3: คือมันใช้ได้ครับคุณป้าแต่มันปวดไงเพราะฉะนั้นโดยหลักการตอนนี้เราจะต้องลดการอักเสบก่อนครับแล้วให้ไอตัวเส้นเอ็นพวกนี้มันสมานตัวที่มันขาดไปนะสมานตัวให้มันเยียวยาตัวเองแต่สิ่งที่มันต้องการคือเวลาครับมันต้องการเวลาเพราะฉะนั้นโดยหลักการน่ะจะต้องลดงดงานที่ต้องใช้ไหล่ทุกชนิดเลยครับส่วนใหญ่เป็นงานประจำงานใกล้ตัวครับส่วนใหญ่จะเป็นงานใกล้ๆตัวซักผ้ากวาดบ้านอะไรพวกนี้แหละครับที่เราใช้แขนทุกวันน่ะตอนเนี้ยถ้าผมประเมินให้นะผมว่าเยอะเกินไป
2: หักไม่เชยอยู่ค่ะแล้วมันก็ปวด
1: เลยแล้วก็หยุด
2: แล้วก็ทาง
1: คุณนะเดี๋ยวคุณนะฟังให้จบนิดนึงนะฟังให้เข้าใจอีกนิดนึงคุณหมอว่าต่อครับ
3: คือผมประเมินสถานการณ์ให้อ่ะครับการที่คุณป้าปวดตอนเนี้ยแสดงว่าการบาดเจ็บอ่ะมันยังอยู่มันยังมีการอักเสบอยู่มันยังฟื้นตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพักให้มากกว่านี้ครับพักให้เต็มที่เลยแล้วลองดูมันจะดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นไปให้คุณหมอเขาดูใหม่ว่าต้องมีการรักษาเพิ่มเติมไหมฉีดยาผ่าตัดไหมนะครับครับ
2: วันนี้เราก็ต้องไปหาหมอเกี่ยวกับกระดูกใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับต้องเป็นหมอกระดูกครับ
2: อ๋อแล้ววันประมาณกลางเดือนนี้ค่ะหมอนัดเพราะว่าเขาให้แคลเซียมมาแล้วยาคลายกล้ามเนื้อยาพารายาแก้ปวดมาตัก6เดือนกำลังจะครบเดือนนี้ประมาณกลางเดือนนะคะมา20กว่าก็เราก็ต้องคุยกับหมอกระดูกก็ได้นะคะเขาคงเคยบอกกับเขาทีนึงแล้วแล้วทีนี้หมอก็คงจะลืมไปอ่ะบอกว่าเอาให้ยาไปกินสิ่งอย่างคนจะหายดีแล้วนะเพราะว่าหมอให้ยาครบไปเลย6เดือนแล้วก็วันหน้าก็ให้มาถ้ามีอะไรล่วงหน้าก่อนก็ให้มาก็ได้หมอก็ว่าอย่างนี้หมอกระดูกนะคะค่ะ
1: ครับถูกต้องแล้วครับก็ดีฮะสรุปพอเข้าใจนะหยุดพักเต็มที่เลยนะไม่ต้องทำเลยนะหย
2: ุ
1: ดใช้แขนหัวไหล่ข้างที่เป็นเลยแล้วลองดูซิว่าถึงวันที่หมอนัดแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นแล้วเรากินยาครบถ้วนคุยกับหมอเลยนะ
2: ค่ะ
1: จ้ะโอเคเคลียร์ไหม
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: จ้า
2: สวัสดีคุณหมอค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคือถ้าเราปฏิบัติเต็มที่แล้วทำทุกอย่างดีเต็มที่แล้วมันยังปวดทรมานอยู่มันยังเจ็บอยู่ทรมานอยู่ก็ต้องคุยกับหมอนะเชิญช่วยปิดเพลงด้วยฮะช่วยปิดเพลงด้วยครับ
5: บอมเฮกซีมใช่ครับ
1: เดี๋ยวถามใหม่อีกทีนึงครับ
5: บอมเฮกซีมคืออะไรครับ
3: บอมให้ตีนเป็นยาขับเสมหะครับ
1: เป็นยาขับเสมหะนะครับละลายเสมหะขับเสมหะ
3: ขับเสมหะอันนั้นแหละ
1: โอเคครับ
3: คือไม่ได้แก้ไอโดยตรงแต่ว่าช่วยขับเสมหะครับ
1: ถ้าเสมหะไม่มีมันก็ลดไอได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
1: โอเคครับเอาต่อเลยครับสายที่รออยู่ครับมาต่อเลยครับต่อเลยครับโทรติดแล้วครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะก็
3: ครับ
6: ค่ะเรียนถามคุณหมอว่าที่เขาบอกว่าเอ็นขาดไปเส้นนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอคะ
3: อ๋อจริงครับคืออย่างนี้ ที่สายที่แล้วใช่ไหมฮะคือมันเป็นส่วนเขาเรียกว่าโรเตเตอร์คัพอะครับมันจะมีตัวเส้นเอ็นที่มันยึดอยู่4 มุมไปตรงหัวไหล่เราเนี่ยเขาจะมีวิธีทดสอบอยู่ว่าเส้นนี้ท่าไหนเส้นนี้ท่าไหนผมคิดว่าคุณหมอกระดูกเขาคงประเมินแหละว่าไอ้จุดตรงเนี้ยมันคือใช้คำว่าขาดคงไม่เชิงใช้คำว่าบาดเจ็บแล้วกันบาดเจ็บใช้คำว่าบาดเจ็บบาดเจ็บมันไม่เชิงขาดนะแต่มันบาดเจ็บใช้คำว่าอย่างนั้นครับ
6: เพราะฉะนั้นอ่ะคือดิฉันก็ขอแชร์ประสบการณ์เพราะว่าดิฉันก็ล้มแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยเป็นปีนะคะกว่าจะหายเนี่ยตรงหัวไหล่เนี่ยมันเจ็บแล้วทีนี้เอาหมอก็ให้มีโอติก้าบาร์มาเราก็พยายามทาทุกวันวันละหลายๆครั้งเนี่ยเป็นปี2ปีนะอันเนี้ยถึงค่อยยังชั่วขึ้นนะคะค่ะก็เลยสงสัยว่าคือเขาไม่ได้บอกว่าเอ็นขาดแต่เขาบอกว่ากระดูกไม่หักแล้วก็ให้ยามาทาแต่เขาค่อยๆดีขึ้นแต่ใช้เวลานานมากเลยค่ะก็เลยขอแชร์ประสบการณ์ว่าหายได้นะคะค่ะ
3: คือจุดสำคัญของตัวข้อไหล่เนี่ยที่หายยากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราใช้งานอยู่ตลอดเวลาครับมันก็ทำท่าจะหายมันก็กระตุ้นให้บาดเจ็บอีกแล้วก็วนๆอยู่แบบนี้ฮะมันถ้าจะให้ดีมันต้องพักก่อนครับ
6: คือใช่ค่ะเราต้องทำงานน้อยลงแต่ว่าขอโทษนะคือหมายถึงว่ามันจะแบบเอื้อมไปข้างหลังไม่ได้ เหมือนกับว่าเราจะขอโทษนะเหมือนกับเราจะติดตะขอเสื้อชั้นในน่ะลำบากค่ะแต่ว่าพอผ่านไปเป็นปีกว่าเนี่ยมันก็ทำได้นะคะก็เลยจะเรียนพี่คนเมื่อกี้นี้ว่าต้องทายาไปเรื่อยๆนะคะตรงที่เจ็บทาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะหายค่ะขอบพระคุณนะคะใายตัวอยากทราบว่ามันฉีกได้เหรอมันขาดได้เหรอเพราะว่าหมอของดิฉันไม่ได้พูดคำว่าเอ็นขาดนะแต่ว่ามันหายได้แต่ต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดี
1: ครับ
3: ค่ะดี
1: ถ้ามันจะขาดเนี่ยมันก็ต้องรุนแรงมากๆเลยใช่ไหมคุณหมอ
3: ใช่ๆมันรุนแรงมากส่วนใหญ่มันไม่ได้ขาดสะบั้นอย่างนั้นหรอกครับคือผมมักจะไม่พูดว่าขาดนะมันดูแบบรุนแรงไปอ่ะส่วนใหญ่บอกว่ามันก็บาดเจ็บมัน
1: ฉีก
3: ตัวเองได้
1: แต่ใช้เวลาแต่ว่ามือไงถ้าเป็นที่ข้างถนัดด้วยนะคุณหมอมันอดไม่ได้
3: เวลา
1: ที่หัวไหล่มันต้องจับใช่ใช่
3: ครับ
1: มันเลยหายช้าหนักเข้าไปอีกอ่ะต่อครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับ
4: ฮัลโหลคืออยากจะสอบถามคุณหมอเลยค่ะเป็นสมองไม่งงๆนะครับคุณหมอแล้วก็บางทีก็ลืมง่ายนะครับคุณหมอบางทีคิดจะทำไอ้นี่เนี่ยบางทีจะทำอะไรเนาะก็ต้องนึกก่อนอย่างนี้นะคุณหมอเป็นอะไรคะ
3: ไม่เป็นไรฮะสบายดีคร
1: ับ ตั้งสติ
3: สบายดีแบบเนี้ยมาตรงเนี้ยสบายดีส่วนใหญ่ก็เครียดๆนิดหน่อยนอนไม่หลับครับสติไม่อยู่กับตัวใจลอยยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมหรอก
1: ใจลอยคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยที่มันจะทำก็เลย
3: ยังโทรมาถามได้เนี่ยยังไม่เป็นสมองเสื่อมหรอก
1: ยังไม่เสื่อมครับ
3: แล้วก็เวลาที่เรารู้สึกว่าเราหัวไม่โล่งเนี่ยจริงๆมันเป็นสัญญาณสมองมันล้านะครับเครียด
1: เครียด
3: ก็แค่นี้
1: อดนอน
3: ใครก็เป็น
1: ไม่มีสมาธิครับผมใช่ครับ
3: ครับ
1: ครับ
4: แล้วมีอาหารอะไรที่ช่วยบำรุงสมองนะครับคุณหมอ
3: มีเดี๋ยวคุยให้ฟังช่วงไลฟ์ไหมเพราะว่าจะคุยเรื่องนี้พอดีฮะจะคุยเรื่องของกัดเบรนแอคซิสนะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารกับสมองที่สัมพันธ์กันแต่ถ้าสรุปคร่าวๆนะ
1: สั้นๆสั้นๆ
3: ให้กินผักเยอะๆกินถั่วแล้วก็กินในพวกอาหารที่มันเป็นแบบโปรไบโอติกอ่ะที่มันจะช่วยทำให้สมดุลลำไส้ดีขึ้น
1: โยเกิร์ตซะบ้างสัปดาห์ละหนสองหนกินผักเยอะ
3: ๆถั่วอาหารหมักดองเนี่ยก็พอได้นะหมักดอง
1: ครับครับ
7: ค่ะ
1: เคลียร์เนาะจ้าไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องวิตกนะจ้าสวัสดีจ้าอ้าวต่อครับท่านที่รออยู่มามีภาค Facebook Live หลัง5ทุ่มของคุณหมอใช่ไหม
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: จะคุยเรื่องสมองที่2ว่ะลำไส้อะไรป่ะ
3: ใช่ตั้งชื่อบือหวานหน่อยบอกสมองดีเริ่มที่ก้น
1: สมองดีเริ่มที่ก้นเหรอคุณผู้ฟังครับได้ไปติดตามภาคในภาค Facebook นะหลัง5ทุ่มหลัง5ทุ่มจบภาควิทยุก่อนเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับเชิญครับ
8: สวัสดีคุณหมอคุณวันลงค่ะ
1: เชิญครับอ
8: ยากจะขอสูตรลดความอ้วนนะคะ
3: โอ้เอาแบบไหนล่ะสูตรแบบไหนสูตรอาหารหรือสูตรยาหรือสูตรออกกำลังกายหรือทั้งหมดนะฮะ
1: ผสมกันดีไหม
8: ผสมกันค่ะแต่ว่าย
1: าไม่ชอบกินไม่เอายาผสมกันจะไม่เอายาครับ
3: โอเคอ่ะถ้างั้นเราเอาภาพรวมๆก่อนนะตอนแรกเนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณอ้วนหรือเปล่าเออนะอ้วนหรือเปล่าเนี่ย
8: เขาก็อ้วนนะคะก็เดินไม่ไหว
3: อ้วนเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราอ้วนเท่าไหร่แล้วเราจะต้องมีเป้าหมายลงไปถึงเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้คิดดัชนีมวลกายคุณคิดเป็นไหมดัชนีมวลกาย
1: สูตรง่ายๆก็ได้สูตรง่ายๆก็ได้คุณหมอ
8: คนสองคนอ่ะ
1: สูตร
8: เราอุ้ม
1: ลบ110
8: ใช่ไหมคนไว้คนนึง
3: ถ้าเอาแบบง่ายก็คือถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะก็เอาส่วนสูงมาลบ110ส่วนสูงกี่เซนเอาลบ110อันนั้นน่ะจะเป็นน้ำหนักที่เราต้องการเนาะถ้าเราเกินไปจากนั้นก็ถือว่าเราอ้วนกันแล้วกันโอเคนะเราก็จะรู้โกและรู้เป้าหมายว่าเราควรจะลงไปถึงเท่าไหร่นะฮะข้อที่สองก็คือการเริ่มต้นลดความอ้วนเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของจิตใจนะครับและวินัยมีสองคำนี้เลยนะฮะจิตใจคือต้องมีความอยากที่มากพอที่เราอยากจะลดอ่ะนะครับอีกอันหนึ่งคือวินัยคุณต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าการลดน้ำหนักต้องใช้เวลาและความอดทนมากนะครับต้องสร้างตรงนี้ให้เข้มแข็งก่อนคุณจะสร้างแรงจูงใจอะไรก็ได้นะเช่นไม่อยากเป็นโรคไม่อยากทำเพื่อลูกอะไรเงี้ยหาแรงจูงใจหรือทำเพื่อให้มันรู้สึกสวยงามก็ได้อันนี้มันได้ทั้งคู่แต่อยากจะให้รู้ว่าจิตใจความตั้งใจกับวินัยต้องคู่กันถ้างั้นไม่มีวันทำได้ครับตั้งใจแต่ไม่มีวินัยก็ล้มเหลวๆคนลดน้ำหนักทุกคนเคยลดมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องแข็งแกร่งนะครับข้อที่3ก็คือ
8: เราต้องกินอะไรนะคะ
3: ข้อที่3
1: เดี๋ยวฟังก่อนฟังต่อ
3: ต้องวางแผนนะก็คือโดยหลักการเนี่ยมันมีหลายคอนเซ็ปต์นะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดว่าน่าจะดีและไม่สุดโต่งมากเนี่ยก็คือว่าต้องจัดสรรให้มันสมดุลทั้งพลังงานนะครับแล้วก็ชนิดของสารอาหารที่คุณจะต้องได้เข้าไปนะครับผมเชื่อในทฤษฎีนี้นะเพราะว่าบางสำนักเนี่ยบอกไม่ต้องคุมพลังงานเลยกินไม่อั้นบางสำนักบอกให้คุมพลังงานแต่ผมเชื่อว่ามันต้องเดินไปด้วยกันพลังงานคุณควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำนะครับถ้าคนปกติเนี่ยเราใช้งานทั่วไปเนี่ยประมาณ 2,000ผู้หญิงอาจจะอยู่สัก 1,800 ประมาณนี้นะครับกิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละผมว่าเต็มที่เนี่ยถ้าจะลดน้ำหนักนะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,800 ให้มันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยเพราะนั้นเราก็จะต้องมาดูว่าในแต่ละมื้อที่เรากินเนี่ยมันมีพลังงานเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้คุณต้องไปเปิดดูตารางว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันมีค่าพลังงานในแต่ละมื้อเท่าไหร่โดยหลักการก็คือถ้าอาหารที่มันมีแป้งและน้ำตาลไขมันเยอะเนี่ยพลังงานจะสูงนะครับก็จะต้องกินพวกนี้น้อยลงใช่ไหมที่เขาแนะนำก็แป้งน้ำตาลไขมันสามตัวนี้
8: ถ้าเราลดน้ำตาลไปเลยเราไม่บูบหรอคะ
3: ไม่บูบหรอกครับคือกินให้น้อยลงอ่ะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นในชีวิตไม่บูบหรอกครับเพราะว่าเราจะกินคาร์โบไฮเดรตอ่ะอยู่แล้วธรรมชาติคนไทยอ่ะเรากินข้าวอยู่แล้ว นะครับเพราะนั้นการที่คุณลดน้ำตาลไปในชีวิตอ่ะรับรองไม่มีใครเป็นอะไรหรอกครับ
1: เหลือ2นาที
3: ที่เรากินสิ่งที่เรากินไปมันเกินพอเพราะนั้นคุมพลังงานแล้วก็สัดส่วนเรื่องของชนิดของอาหารเนี่ยก็สำคัญนะครับเขาก็จะเน้นเรื่องผักในแต่ละมื้อเนี่ยให้ผักครึ่งนึงนะครับอีกเศษ1ส่วน4เนี่ยเป็นโปรตีนอีกเศษ1ส่วน4เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับกินแบบเนี้ยสัดส่วนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะลดปริมาณลงจากของเดิมเนี่ยสักของเดิมเรากิน100% เนี่ยอาจจะลงมาเหลือสัก 75% ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้อง IF นะครับกิน3มื้อได้เลยนะครับผมเชื่อในการกิน3มื้อเพราะว่าถ้า IF เนี่ยโอเคช่วงแรกอาจจะลดแต่ในระยะหลังเนี่ยร่างกายมันจะปรับตัวเบซอลเมตาบอลิกเรทมันจะลดลงแล้วคราวนี้มันจะโยโย่ง่ายนะครับการออกกำลังกายมีผลน้อยกว่าการคุมอาหารนะครับสัดส่วนเนี่ยถ้า 100% เนี่ยผมให้ออกกำลังกายเนี่ยแค่ 30% เท่านั้นเองอาหารจะมาสัก 70% ละสุดท้ายคือการนอนหลับครับการนอนหลับที่เพียงพอลดความเครียดลงอันนี้ช่วยลดน้ำหนักได้เพราะว่ามันจะไปทำให้สมองเนี่ยทำงานดีขึ้นแล้วมันจะไม่ทำให้เรารู้สึกเครียดพอไม่เครียดมันก็จะไม่หิว
8: ง่ายไหมคะขอโทษนะคนเป็นซึมเศร้าใน
3: คนเป็นซึมเศร้ามันก็มี2แบบอ้วนง่ายก็มีไม่อ้วนก็มีครับมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงนะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยโดยหลักการเนี่ยมันก็มีประมาณเนี่ยแต่จุดสำคัญน่ะย้อนกลับไปข้อแรกนะคุณหาความตั้งใจตัวเองให้เจอความตั้งใจต้องแรงพอและต้องต่อเนื่องต้องมีวินัย
1: ตั้งใจอดทนมุ่งมั่น
3: ใช่มันไม่ลดง่ายไม่ง่ายครับยิ่งอายุเยอะยิ่งไม่ง่ายแล้วพอสุดท้ายเราต้องรู้ว่าเราจะลดถึงแค่ไหนเราถึงจะ
1: พอใจ
3: ว่าพอใช่ต้อง
8: รู้ต้องจะเดินไหวไงทุกวันนี้เดินไม่ไหว
1: ควรรีบลดเลย
3: เรื่องนึงเดินไม่ไหวก็อีกเรื่องนึงเดินไม่ไหวมีปัจจัยอื่นด้วยโอเคไหมฮะบางทีต้องแยกแยะออกจากกัน
1: แต่ลดแล้วดีแน่นอน
3: ดีแน่นอน
1: ดีแน่นอนครับลดแล้วดีแน่นอนครับ
8: แต่ลูกตัวเองคือเป็นโรคติดน้ำตาลต้องกินหวาน
3: ไม่ต้องกินเลย
1: ต้องหักห้ามใจครับไม่ใช่เป็นโรคครับต้องใจครับอยู่ที่ใจครับนะหมดเวลานะอ้าวโอเค
8: ขอบคุณมากค่ะ
1: โอเคครับขอบคุณคุณหมอครับครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าว Facebook ก็คุณหมอนะต่อนะครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อน Thailand Zero Drop Out ผลักดันไทยต้นแบบแก้เด็กหลุดจากระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเรา

0: ไหวเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อน Thailand Zero Drop Out ผลักดันไทยต้นแบบแก้เด็กหลุดจากระบบลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
4: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทุกเขตพื้นที่เร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลักดันเป้าหมาย Thailand Zero Drop Out เพื่อไม่ให้มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมมุ่งยกระดับประเทศไทยให้เป็นโมเดลต้นแบบในการแก้ปัญหาดังกล่าวพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมสำรวจและเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนทั้งระบบอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งนี้ยืนยันว่ายังไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กโดยจะเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านและเริ่มสร้างโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20จังหวัดก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนนายจ้างเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อไม่พลาดการใช้สิทธิ์
5: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนออกประกาศเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้เพื่อให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ใน4กรณีได้แก่กรณีนายจ้างมอบหมายบุคคลอื่นกรณีผู้มีสิทธิ์ที่มี2สถานะคือเป็นนายจ้างและเป็นผู้ประกันตนกรณีผู้ลงทะเบียนในสถานะผู้ประกันตนแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนกรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งได้ลงทะเบียนในฐานะผู้รับมอบหมายของนิติบุคคล1แห่งแล้วและประสงค์เปลี่ยนไปรับมอบหมายของนิติบุคคลอีก1แห่งโดยสามารถยื่นได้เพียง1ครั้งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
3: ทีมชาติสเปนเช็คความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงฟาดแข้งกับโครเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติออสเตรียแข่งขันในเวลา 2:00 นความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนยังต้องรอประเมินความฟิตของผู้เล่นแนวรุกหลายรายได้แก่เยเรมี่ปีโน่นิโก้วิลเลียมและวิกตอร์มุนยอสโดยในรายของมุนยอสมีโอกาสสูงที่จะกลับมาช่วยทีมได้ขณะที่แกนหลักคนสำคัญอย่างลามินยามาวโรดี้และเปดรี่ต่างมีความพร้อมและคาดว่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้านทีมชาติออสเตรียมาโกอนาโตวิชและดาวิดอาลาบายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยแต่คาดว่าจะฟิตทันลงสนามอย่างไรก็ตามหากทั้งคู่ไม่พร้อมยังมีเควินดัมโซและมิชาเอลเกโกริชเป็นตัวเลือกทดแทนส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจ

0: ทีมชาติโปรตุเกสจะพบกับทีมชาติโครเอเชียในเวลา6 นาฬิกาโดยทัพฝอยทองมีขุมกำลังพร้อมสมบูรณ์ไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมขณะที่ทีมตราหมากรุกก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเช่นเดียวกันพร้อมจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามส่วนอีกคู่ในโปรแกรมทีมชาติแอลจีเรียจะพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในเวลา10 นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีสามีภรรยาคู่หนึ่งทำบุญฝังเธอทั้งสองก็ไปใส่บาตรพระแต่ในระหว่างที่เธอใส่บาตรพระฝ่ายหญิงเกิดมองเห็นหน้าพระคุณเจ้ากำลังยิ้มขึ้นนิดนึงเห็นฟันขึ้นนิดนึงพอพระคุณเจ้าเดินไปเสร็จปุ๊บเธอก็เลยมาคุยกับสามีว่าโอ้สงสัยพระคุณเจ้าของเราเมื่อกี้ท่านคงจะเป็นลูกของนักฟ้อนนะท่านถึงยิ้มขึ้นฝ่ายชายก็บอกว่าเออเห็นจะเป็นอย่างนั้นนะไม้อยู่ๆไปตีพระอย่างนั้นแล้วเลยเป็นกรรมเลยคราวนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าในภายในกับช่วงนิทานปรนนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเห็นสิ่งต่างๆให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้เราสามารถมองโลกและตัวเราเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเวลาเราฟังธรรมะโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นพวกนิทานเนี่ยดูฟังรอบเดียวแต่จะได้หลายมิติเลยทีเดียวมิติในทางด้านคำสอนที่ว่าตรงเรื่องนี้นิทานจุดนี้มาจากคำสอนอะไรนั่นก็มิติที่หนึ่งไปหาแม่บทต้นต่อของคำสอนมิติที่สองคือตัวเนื้อเรื่องเรื่องสุนัขจิ้งจอกเรื่องคนนี้ไปมีปัญหากับคนนั้นเพราะด้วยเหตุโน้นสืบเนื่องมาถึงตรงนี้เราจะไปยังไงต่อตรงโน้นอันนี้คือมิติเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องราวนั้นบางทียังมีอุปมาอุปไมยเป็นอีกมิติหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่สองสามมิติอย่างที่ว่าเนี่ยเรายังมีอื่นๆอีกที่ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วอุปมาอุปไมยนั้นๆยังต่อมาถึงเราจะนำไปใช้กับชีวิตของเราจะทำยังไงจุดไหนได้บ้างเราฟังแล้วเราจะได้ปัญญาท่านผู้ฟังรายการนี้ก็นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการข้าพเจ้าก็จะไปอ่านในนิทานชาดกนิทานธรรมบทมีเรื่องราวจุดไหนตรงใดที่น่าสนใจก็จะนำมาอ่านมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยในช่วงนี้เราอยู่ในซีรีส์เรื่องราวของสาวกตัมโมฟังเป็นสาวกที่อาจจะมีความผิดพลาดแล้วแก้ไขได้ยังไงเพราะว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะต้องสอนคนอื่นถึงขนาดว่าสามารถบรรลุธรรมได้จากคนที่ไม่ดีเปลี่ยนมาเป็นคนดีได้ช่วงนี้ก็จึงจัดหลายๆเรื่องราวที่เกี่ยวกับสาวกในสัปดาห์ก่อนๆ นั้นได้พูดถึงสาวหญิงใจแตกแต่ว่าก็ยังสามารถบรรลุธรรมได้เป็นซีรีส์ที่จบในตอนเป็นเรื่องราวของบุคคลนั้นบุคคลนี้

เองเป็นเสียตวงแต่ว่าดันไปชอบหญิงที่เต้นกินรำกินในสมัยนั้นก็จะมีค่านิยมนะทุกฟังว่าคนเต้นกินรำกินเนี่ยมันจะไปมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรทั้งนั้นที่ว่าพ่อนี่ก็จะหาหญิงที่เหมาะสมเป็นเศรษฐีเหมือนกันอยู่ในตระกูลมีฐานะไล่เลี่ยกันเออทุกฟังชายคนนี้ก็ไม่ยอมเป็นเรื่องของชายที่ชื่อว่าอุกาเซนะอุกาเซนะนี่เป็นลูกเศรษฐีท่านผู้ฟังอยู่ที่เมืองราชครึกในแคว้นมคตในระยะนั้นท่านผู้ฟังก็มีการแสดงที่เป็นที่นิยมที่มีชื่อเสียงอันหนึ่งคือการเล่นแบบกายกรรมซึ่งจริงๆแล้วก็จัดอยู่ในการร้องการเล่นการแสดงมหรสพซึ่งเป็นอาชีพที่ลักษณะว่าเต้นกินรำกินนะนะสมัยนั้นก็ยังมีค่านิยมอย่างที่ว่าจะได้รายได้ไม่แน่นอนต้องเดินทางมีชีวิตความเป็นอยู่ลำบากแต่ว่าการแสดงของคณะนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเพราะอะไรเพราะเขาแสดงไม่เหมือนคณะอื่นคณะอื่นเนี่ยเขาก็ร้องเล่นตลกบ้างดราม่าบ้างตื่นเต้นบ้างเหล่านิทานใดๆบ้างแต่คณะนี้แกแบบเล่นกระโดดหมุนตัวยืนทรงตัวต่อไม้ขึ้นที่สูงคือแนวว่ากายกรรมนะมันมีช่วงหนึ่งที่มีการแสดงกายกรรมมาจากประเทศจีนมาแสดงที่เมืองไทยเนี่ยโอ้คนไทยนี่ฮิตไปดูแสดงกันเป็นเดือนๆเลยนี่ก็ในยุค90นะท่านฟังก็มีการจัดงานประเภทนี้อยู่นี่ก็เหมือนกันเพราะว่าคราวนั้นก็ได้คิวที่เมืองราชครึกไงเดี๋ยวก็ไปราชครึกบ้างเดี๋ยวก็ไปสาวัตถีบ้างเดี๋ยวก็ไปเมืองโกสัมพีบ้างใดๆตามแต่ที่วงรอบมันจะหมุนไปเนี่ยทุก6เดือนปี1 2ปีเดี๋ยวก็กลับมาอีกมีการแสดงอะไรใหม่ๆเพลงใหม่ๆก็ว่ากันไปนะคราวนั้นมาที่เมืองราชกฤห์แล้วอุกาเซนะนี่ก็ไปดูด้วยนะทุกคนนี่ก็ชื่นชมยินดีหมดอุกาเซนะเศรษฐีบุตรนี่ก็เล็งไว้เลยผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามมากเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของคณะเธอทั้งร้องทั้งเล่นทั้งตีลังกาทั้งกระโดดโอ้ชอบมากๆเลยอุกาเซนะนี่สายตาไม่หลีกออกจากเธอเลยมันชอบมากถึงขนาดว่าอยากจะแต่งงานด้วยจนไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนคุณพ่อก็บอกว่าโอ้คนละฐานะกันเนอะเป็นคนเต้นกินน้ำกินเขาก็ว่ากันไปงั้นนะท่านฟังนะสมัยนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่สมัยนั้นก็ยังมีค่านิยมแบบนั้นกันอยู่พ่อแม่ไม่ยอมลูกก็ไม่ยอมเหมือนกันลูกเลยอดข้าวกันนี่อดข้าววันหนึ่งข้าวสองวันข้าวยอมยอมยอมมาข้าวประท้วงกันท่านผู้ฟังประท้วงเรื่องอะไรอ่ะแม่ถ้าประท้วงแบบท่านพระรัตปาละในการที่จะออกบวชเพื่อที่จะทำความดีแต่พ่อแม่ไม่ยอมไม่ทำความดีเอามันก็ยังดีอยู่ใช่ไหมล่ะแต่นี่อดข้าวเพื่อที่ว่าจะได้ผู้หญิงคนนั้นมาแต่งงานทีนี้แต่งงานมันไม่ใช่แต่งงานแบบว่ามาอยู่ด้วยกันที่เรือนของฝ่ายชายจะที่ไหนล่ะใช่ไหมเพราะว่าเธอเป็นนักแสดงเธอก็ต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆถ้าแต่งงานกันไปก็ต้องตามผู้หญิงไปอยู่เรือนเขาทำอาชีพเดียวกับเขาแต่ไปยังอยู่ที่บ้านเรือนเราอยู่เมืองราชคฤห์เนี่ยมันไม่ได้เงื่อนไขก็เป็นอย่างนี้ถ้าแต่งงานกับคนทำอาชีพนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นอ่ะคือไม่ใช่แต่งงานกันแล้วต่างคนต่างไปไม่อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้หรือจะให้เธอเลิกทำอาชีพนี้ก็ยังไม่ได้ก็ต้องไปกันก่อนสุดท้ายพ่อแม่ก็จำใจนะยอมลูกอันนี้คือไปตามความอยากของตนเองแล้วอุกาเซนะทีนี้พอไปอยู่กับคณะละครฝ่ายหญิงเธอเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงนะแล้วเธอก็ร้องได้เต้นได้กระโดดได้ตีลังกาได้

0: อุคเสนะทำอะไรไม่เป็นเลยท่านผู้ฟังจะร้องก็ไม่เคยฝึกมาจะเต้นนี่โอ้ยิ่งยากเลยตีลังกาโอ้โหไม่ต้องพูดถึงไม่ได้แล้วไปอยู่กับเขาแล้วทำอะไรจะมานั่งนั่งกินกินนอนนอนก็ไม่ได้ก็แค่คนแบกของท่านผู้ฟังลดฐานะจากลูกเศรษฐีนั่งกินนอนกินไปอยู่กับเขาคณะละครเดินทางไปนั่นนี่ทำอะไรอ่ะเขาก็ช่วยให้แบกของขนอุปกรณ์จัดเวทีน่ะเก็บตัวทำได้ประมาณนี้อันนี้คือกลับไปเลยนะท่านฟังจากเรื่องที่เราฟังกันมาเนาะเห็นหญิงลูกสาวของเศรษฐีหนีตามคนใช้ไปก็ต้องไปอยู่ในป่าทำนาทำไร่โอ้ชีวิตลำบากแต่อาชีพเดียวกับสามีแต่อุคเสนะนี่กลับกันตัวเองเป็นฝ่ายชายเป็นลูกเศรษฐีอยู่เรือนมันก็สบายอยู่แล้วแต่ว่านี่ไปตามฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็เป็นคณะละครตัวเองเล่นอะไรแบบนั้นเขาไม่เป็นก็ต้องขนของแบกของทำอะไรที่ตัวเองก็ไม่เคยทำนี่เป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกันฝ่ายชายนี่ไปตามฝ่ายหญิงคราวนี้ปรากฏว่าพออยู่กินกันไปมีลูกด้วยกันดูฟังพออยู่กันไปนานเข้านานเข้าความเกรงใจอะไรกันต่างๆมันก็ลดลงนะฝ่ายหญิงก็มีอยู่ครั้งหนึ่งดูฟังที่ต้องการจะพูดเน็บฝ่ายชายเลยเรียกลูกของตัวเองนะว่ามาลูกของคนแบกของมาลูกของคนเก็บตัวมาลูกของคนจัดเวทีมาลูกของคนเฝ้าเกวียนมาลูกของคนหาหญ้าให้โคกินซึ่งเหมือนเป็นงานแบบงานจับกังอ่ะท่านผู้ฟังงานแรงงานเอ้างานที่ใครๆก็ทำได้ไม่ได้ต้องมีทักษะใดๆใช่ป่ะสามีฟังบ่อยครั้งก็แบบมันพูดเหน็บฉันนี่ว่าเน้นฉันจะไม่อยู่ละคราวนี้ฉันจะหนีไปก็ไม่อยู่ด้วยกันละฉันจะไปละฝ่ายหญิงก็ไม่ง้อนะไม่แคร์นะจะไปก็ไปดิฉันก็มีลูกของฉันแล้วฉันก็มีการแสดงของฉันแล้วฉันก็มีชื่อเสียงแล้วฉันจะต้องง้อเธอด้วยฝ่ายชายก็มาคิดมีหญิงพยองในความสามารถของตนเอาละฉันจะทำบ้างอุคเสนะคราวนี้ก็เลยฝึกกับพ่อของภรรยานั่นแหละให้พ่อภรรยานี่สอนให้สอนศิลปะวิชาตัวเบาวิชาร้องเพลงวิชาการแสดงวิชาทำความสามารถอะไรคือเอาสาระละคราวนี้พ่อตาก็เอาสอนให้พวกแกก็ใช้เวลาไม่นานเป็นขึ้นมาเก่งด้วยท่านผู้ฟังกระโถอยู่มานานจะมีลูกด้วยกันตอนแรกไม่ยอมเรียนเอามาเรียนคราวนี้ก็ทำได้ดีคราวนี้แกจะแสดงกายกรรมอันหนึ่งที่ยากที่สุดเลยก็เรียกว่าเป็นการกระโดดจากที่สูง60ศอกข้ามไปทรงตัวอยู่บนปลายไม้ที่สูงอยู่อีกด้านหนึ่งด้วยการตีลังกาจำนวนเท่านี้รอบโอ้โหประกาศไปแล้วเนี่ยเป็นการแสดงที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนพวกชาวบ้านดูฝังแห่กันมาดูซื้อตั๋วซื้ออะไรกันมาดูเอาเตียงซ้อนเตียงแต่ว่าเตียงซ้อนเตียงคือขี่คอกันขึ้นเอาอุปกรณ์อะไรมายกตัวขึ้นเพื่อให้มันเห็นชัดเพราะคนมันมากเราก็ว่าในคืนก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้านี้แผ่เครือข่ายคือเน็ตเวิร์กของท่านเนี่ยนะส่งสัญญาณ Wi-Fi ไปตรวจดูทั่วบริเวณใครอยู่แถวนี้จะบรรลุทำได้ตีตีตีตีขึ้นเลยสัญญาณของอุคเสนะมาปรากฏขึ้นในเรดาร์ของพระพุทธเจ้าจะบรรลุทำได้เดี๋ยววันที่มีการแสดงนี่แหละจึงไปเลยไปพร้อมกับคณะสงฆ์ มีท่านพระมหาโมคคัลลานะไปด้วยพอไปถึงนี่อุกเสนานี่กำลังจะแสดงพอดีเธอก็ยกมือขึ้นเฮ้ hey! ไม่ถึงให้สัญญาณว่าจะเริ่มแล้วนะชาวบ้านนี่ก็เฮ้ hey! ขึ้นอย่างนี้นะทีนี้พอกำลังจะกระโดดเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าไปถึงนี่ใช้ฤทธิ์ในการบันดาลให้ชาวบ้านทั้งหลายที่มาชมการแสดงจำนวนมากเลยเนี่ยไม่ได้มองดูอุกาเสนาเลยมามัวแต่ดูพุทธรัศมีมองมาที่พระพุทธเจ้าอุกาเสนาสังเกตเห็นกำลังจะเริ่มแสดงก็เลยมีความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นนิดหนึ่งมูฟังว่าอ้าวชาวบ้านที่มานี่ทำไมไม่ดูเราเลยเราสัตว์เตรียมการแสดงพอพระพุทธเจ้าผ่านมานี่ทั้งไปมองพระพุทธเจ้ากันหมดโอ้ยที่เราฝึกมาเป็นหลายเดือนนี่แย่แล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วพอจิตใจจากที่แบบฮึกเหิมใช่ไหมง่อยบุ๊บลงไปเลยแบบเศร้าหมองไปเลยจากฮึกเหิมเป็นเศร้าหมองพระพุทธเจ้านี่เห็นแล้วว่าจิตใจเป็นอย่างนี้เอาไปให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะไปแจ้งให้ทราบว่านี่ให้แสดงกายกรรมท่านมีความสามารถลองแสดงดูทำให้มหาชนร่าเริงยินดีด้วยความสามารถของท่านพอฟังคำนี้เสร็จปุ๊บจิตใจแกก็ฮึกเหิมขึ้นมาอีกตั้งหวังอุกเสนาจากที่ตะกี้ฮึกเหิมอยู่ใช่ไหมมาเศร้าหมองไม่มีใครมองเลยพอคราวนี้มาพระมหาโมคคัลลานะแจ้งข่าวทราบปุ๊บฮึกเหิมขึ้นมาอีกกระโดดขึ้นเลยท่านผู้ฟังกระโดดขึ้นจากปลายไม้ที่เตรียมเอาไว้ตีลังกา14ครั้งลงมายืมที่เดิมกระโดดต่อไปโอ้เป็นท่ากายกรรมที่พิสดารแบบลึกล้ำใช้ความสามารถสูงพอแสดงได้อย่างนี้ปุ๊บคือมันต้องทั้งจับทั้งเกาะทั้งกระโดดทั้งโหนตัวคือถ้าหลุดเนี่ยนะตกมาเอวังนะท่านผู้ฟังตายไปวันพระพุทธเจ้าพอเห็นตรงนี้ปุ๊บนี่แกมายืนลงปุ๊บนี่ผ่านเรียบร้อยปุ๊บนี่เห็นในฟังเลยท่านผู้ฟังเห็นในฟังบอกว่าตัดตรงก่อนเปลื้องตรงข้างหลังไม่ถึงกับข้างหน้าข้างหลังนี่นะแล้วตรงกลางก็ไม่เอาด้วยจะเป็นผู้ข้ามฝั่งแห่งภพมีใจหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงไม่เข้าถึงซึ่งการเกิดและความตายอีกคือฝั่งตรงนี้คนเพิ่งเล่นกายกรรมเสร็จตัววังต้องจับตรงนั้นต้องโหนตรงนี้ต้องเกาะตรงนี้ต้องหาที่เกาะที่จับแต่ตรงกลางๆเนี่ยมันไม่ได้เกาะได้จับนะพอฟังธรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีความสะท้อนอะไรบางอย่างอยู่ในจิตใจของอุกาเสนาที่ตนเองก็พยายามจะเกาะจะจับแต่ตรงกลางไม่ต้องเกาะต้องจับสภาวะนี่มันแบบโล่งๆมองบางตรงนั้นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าจะข้ามพ้นฝั่งแห่งภพตรงกลางก็ไม่เอาด้วยนั่นแหละจะพ้นทุกข์ได้แกเรื่องราวที่ตัวเองเพิ่งแสดงเทคนิคทักษะอะไรต่างๆพร้อมกับการฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามาประกอบกันในลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการท่านผู้ฟังบึ้มเลยบึ้มนี่คืออะไรกิเลสและบึ้มเลยกิเลสอาสวะทั้งหลายหลุดออกหมดยืนอยู่บนปลายไม้นั่นแหละฟังเทศแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ประเภทมีปฏิสัมภิทาสีลงมาแล้วกราบพระพุทธเจ้ามับมับมับมับก็ขอบวชเลยคราวนี้เพราะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะต้องบวชนะจุดนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าโอ้เป็นไปได้ไงคนที่ฟังเทศปุ๊บโอ้โหป่านนั้นบรรลุทำได้แต่ที่ก่อนหน้านั้นยังจิตใจขึ้นขึ้นลงลงอยู่เลยก็นี่แหละที่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าในการที่จะรู้อินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลาย รู้ว่าธรรมเทศนาแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆแต่ถ้ามาฟังนึกย้อนลองดูว่าอ๋ออุปเสนะเขาแบบจิตใจคือเขิมขึ้นแล้วก็ถูกเหวี่ยงลงให้เศร้าหมองน้อยใจถูกให้ฮึกเหิมขึ้นอีกเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนี่เหมือนการกระโดดเหมือนการแสดงกายกรรมของตนต้องทั้งจับทั้งปล่อยจับอย่างเดียวไม่ปล่อยมันก็ออกจากตรงที่เดิมไม่ได้ใช่ไหมล่ะปล่อยอย่างเดียวไม่จับเอ้ามันตกลงนี่ตายนี่ตกไปข้างล่างมันก็ต้องจับด้วยงั้นมันเลยเข้าใจสถานการณ์จากคำเทศของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าจะต้องจับอยู่นะแล้วต้องปล่อยนะปล่อยตรงนั้นปล่อยตรงนี้จึงปล่อยวางกิเลสได้หมดไงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนี่แต่ว่าลักษณะที่เป็นแบบนี้มันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเกิดหรือได้โอ้มันต้องมีการบำเพ็ญบารมีมาใช่เพราะว่าอุคเสนะได้เคยตั้งความปรารถนามาท่านผู้ฟังในชาติก่อนพบก่อนได้เคยไปสร้างเจดีย์ไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพากันสร้างเจดีย์ทองถวายพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็ในวันฉลองเจดีย์ท่านผู้ฟังก็ตัวเองเป็นเศรษฐีเนาะในชาติโน้นจัดข้าวของอะไรต่างใส่บาตรพระนั่นนี่เลยกับภรรยาภรรยาก็คือหญิงลูกสาวเจ้าของคณะแสดงกายกรรมนี่แหละที่ว่าก็มาแต่งงานกันอีกในชาติปัจจุบันนั้นเห็นกันเลยมันก็เลยชอบกันเพราะว่าชาติก่อนได้ร่วมสร้างเจดีย์ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วตอนนั้นวันฉลองเจดีย์เนี่ยมาใส่บาตรพระมีพระรูปหนึ่งก็มารับบาตรของสามีภรรยาคู่นี้หวังสองคนนี้เขานึกในใจนะก็ตั้งความปรารถนาไว้ในชาติก่อนของอุกาเสนคฤบดีพร้อมด้วยภรรยานี่ตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าโอ้ฉันใส่บาตรพระรูปไหนนะขอให้ข้าพเจ้านี่พึงมีส่วนแห่งธรรมะที่พระรูปนั้นๆได้เห็นแล้วปรากฏว่าพระรูปที่มารับบาตรท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์ธรรมวังพระอรหันต์รูปนั้นก็เป็นพระอรหันต์ที่รู้อนาคตด้วยก็รู้วรจิตของสองสามีภรรยานั้นด้วยรู้ว่าสองคนนั้นปรารถนาอะไรแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยว่าอ๋อสองคนนี้ก็จะได้รับความสำเร็จตามความปรารถนานั้นขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จคือพูดใน tense ที่เป็น present tense คือพูดในปัจจุบันหรืออนาคตใกล้ปัจจุบันเพราะว่าความปรารถนาเนี่ยจักสำเร็จจงสำเร็จใช้ tense แบบนี้เป็นการบอกการแบบหนึ่งในภาษาบาลีนี่พอรู้ความข้อนี้แล้วก็เป็นคำอวยพรด้วยนะท่านผู้ฟังที่เป็นภาษาบาลีจะบอกว่าขอความปรารถนาของคุณจงสำเร็จและจงสำเร็จก็คือจะสำเร็จซึ่งก็คือบอกอนาคตหรือปัจจุบันใกล้อนาคตซึ่งคนที่เขาปรารถนาความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะความสำเร็จมันอยู่กับเขาตรงนี้เลยมันจึงเหมือนกับว่าเป็นการบอกการที่ปัจจุบันใกล้อนาคตต่อให้การนั้นมันจะยาวนานสักเท่าไหร่ก็ตามแต่สำหรับคนที่ปรารถนานั่นน่ะมันเหมือนอยู่ใกล้ๆตรงนี้นั่นเองพอท่านพระอรหันต์รูปนั้นรู้ถึงความปรารถนาของสองสามีภรรยานี้ว่าจะสำเร็จท่านก็เลยยิ้มออกมานิดหนึ่งตัวฟังยิ้มออกมานิดหนึ่งในขณะที่รับบาตรอยู่นั่นแหละภรรยาเห็นอาการของพระรูปนี้นะก็เลยพูดแบบทํานองเล่นๆนะพูดทํานองเล่นๆกับสามีบอกว่าคุณสามีสงสัยพระคุณเจ้าที่มารับบาตรของเราเนี่ยท่านคงจะเป็นลูกของนักฟ้อนนะเนี่ยท่านถึงยิ้มขึ้นเนี่ยเหมือนว่าต้องเป็นการแสดงต้องทําหน้าตาให้มันยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรทํานองนี้นะเธอจะมีความหมายไปว่างั้นสามีก็เลยบอกว่าคงจะเป็นอย่างนั้นแหละเห็นด้วยกับภรรยาไว้ปรากฏว่าด้วยคำพูดแค่ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือกรรมดีก็ทำนะ การที่แบบพูดเหน็บแนมคนอื่นนิดนึงเนี่ยก็ทำเหมือนกันเนี่ยก็เลยรับผลกรรมกรรมนั้นก็คือทำให้ได้ต้องมาอยู่ในสกุลของนักฟ้อนซึ่งสมัยนั้นก็จัดเป็นอาชีพที่ลำบากต้องเดินทางไม่แน่นอนแทนที่ว่าทำบุญสร้างใจดีขนาดนี้จะได้ผลดีเต็มที่ก็ได้อยู่ส่วนบุญก็ได้นั่นคือไปสวรรค์เป็นเศรษฐีมีชื่อเสียงมีเงินทองแต่ด้วยความประมาทนิดนึงในความที่ว่าของที่ให้ไปนั่นนึกว่าคนที่มารับนี่ไม่ดีอย่างนั้นตีเตียนนิดเดียวแค่นี้แหละท่านผู้ฟังก็เลยทำให้ก่อนที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงนี่ก็ต้องได้เป็นนักฟ้อนไปซะก่อนตามที่ตัวเองได้เคยสร้างกรรมไม่ดีในกรณีไว้นิดเดียวก็เก็บหมดต้องรับหมดในชาติที่ตัวเองจะบรรลุธรรมนั้นนี่คือกรรมในอดีตชาติของอุกาเสนะภิกษุเนาะที่หลังจากบวชแล้วแต่ภรรยาท่านฟังพอรู้ว่าสามีบวชแล้วก็เลยมีจิตน้อมไปอย่างนั้นด้วยนะเพราะว่าตามที่กรรมเก่าได้บำเพ็ญมาทั้งบุญที่ได้สร้างเจดีย์ความปรารถนาที่จะได้บรรลุธรรมตามภิกษุที่ได้มารับบาตรของตนของตนนี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องแรกในวันนี้พูดถึงชายที่เคยใจแตกแต่ว่าในสุดท้ายก็ได้บวชเป็นพระสงฆ์บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่พระธรรมฟังไปใส่บาตรพระนี่ตั้งความปรารถนานี้ได้แต่ว่าคุณธรรมดีอันใดที่ภิกษุรูปที่เราใส่บาตรนี้นั้นน่ะได้เห็นแล้วขอให้เราได้มีส่วนแห่งคุณนั้นธรรมะนั้นเราไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังว่าพอดีพระสงฆ์ที่มาเดินบาตรหน้าบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะไม่แน่นะเป็นไปได้หรือในยะหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ได้เคยสอนไว้ก็คือให้นึกถึงว่าเราจะถวายสงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศก็ได้โดยมีพระภิกษุรูปนี้ที่มารับบาตรหน้าบ้านเราเนี่ยเป็นตัวแทนในการรับไปเราก็ตั้งความปรารถนาในการที่จะบรรลุเป็นอริยบุคคลอย่างน้อยก็โสดาบันจนถึงขั้นอรหันต์ให้มันได้ในชาตินี้ตั้งความปรารถนาจากทานที่เราให้ไปประมาณในเรื่องที่สองดึงฟังวันนี้คือเรื่องของพระโสริยะเป็นเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งดึงฟังสามารถกลับเป็นผู้หญิงได้ที่เอาเรื่องนี้มาจัดไว้อยู่ในความผิดพลาดของฝ่ายชายที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขได้เพราะว่าท่านก็มีหลายจะว่าไงหลายคู่ครองอ่ะภรรยาที่อยู่ด้วยกับตนตอนตนเป็นผู้ชายก็มีลูกด้วยแล้วพอตัวเองได้รับกรรมในความที่ว่าจิตมันเจ้าชู้นะจิตมันเจ้าชู้อยากจะมีภรรยาอื่นๆอีกคืออยากให้ภรรยาของเราสวยแบบนี้หน้าอกแบบนั้นหุ่นแบบโน้นจิตใจแบบนี้คือจิตใจเจ้าชู้นะก็แต่ภรรยาเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมเราคิดอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันต้องได้มีคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ก็อยากให้เป็นหุ่นแบบนี้เอาตัวเล็กๆหมวยๆถ้าอีกแบบหนึ่งก็ต้องเอาสูงๆขายาวๆมันจะแบบไม่จบอ่ะวันนี้ก็เรื่องของกามใช่ไหมล่ะนี่ก็เรื่องของลูกชายเศรษฐีที่อยู่ที่เมืองโสริยะก็เลยเรียกว่าโสริยะเศรษฐีถ้าเป็นลูกก็ต้องเป็นโสริยะเศรษฐีบุตรเนาะแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเหตุต้นผลปลายมันมาจากการที่ท่านพระมหากัจจายนะไปที่เมืองโสริยะครั้งนั้นแล้วก็ไปบิณฑบาตคือท่านพระมหากัจจายนะเนี่ยท่านโอ้โหเก่งทุกด้านนะเก่งทั้งการแสดงธรรมด้วยสามารถแจกแจงรายละเอียดอรรถพยัญชนะได้เหมือนกับพระพุทธเจ้ามากยังมีรูปงามด้วยผิวของท่านนี่สีทองความแบบสง่างามความคาริสมาติกนี่สูงเลย คนเห็นแล้วก็เลื่อมใสแต่โสริยะเศรษฐีบุตรนี่เขามีจิตกำหนัดไงเขาแบบว่าพึ่งเสพอะไรมาก็ไม่รู้หรอกวันนั้นน่ะไม่รู้เสพยาด้วยเปล่าสมมติฐานไปแต่เหล้านี่มีแน่นอนแต่กำลังกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มไงเห็นคนสวยๆงามๆหล่อๆนี่เลยคิดตะเลิดไปไงด้วยความประมาทคิดไปว่าโอ้ยถ้าเมียเรานี่นะสวยป่านนี้ก็ดีหรือว่าเราได้เมียสวยอย่างนี้ก็จะดีอยู่เหมือนกันนะอย่างที่ว่าอย่างว่าถ้าภรรยาที่มีอยู่ให้เป็นแบบนี้ได้เอ๊ะหรือถ้าเป็นไม่ได้เอาใหม่ก็ดีเหมือนกันนี่พอคิดแบบนี้เท่านั้นแหละท่านผู้ฟังคิดแบบนี้คือประมาทประมาทแล้วก็พลังพลาดพลังเผลอความประมาทเนี่ยท่านผู้ฟังถ้ามันเกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยนะตอนนั้นอาจจะยังไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันจะมีปัญหามันจะมีตรงนี้ตรงที่คุณประมาทอันนี้ทันทีเลยกรณีของโสริยะเศรษฐีบุตรนี้เกิดผลขึ้นทันทีจากความคิดประมาทนั้นทำให้เพศชายของท่านเนี่ยแปลงเป็นเพศหญิงผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงคุณฟังลองคิดดูนะซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ทำได้ใช่ไหมก็ไปตัดเอาเลยไปแปลงเพศผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่มีหนวดก็ทำหนวดให้เกิดขึ้นได้มีหนวดอยู่ก็ทำหนวดให้หายไปได้ทำได้หมดอ่ะนี่คือกระบวนการทางสัญญากรรมไงแต่นี่เป็นกระบวนการทางกรรมคือวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากการคิดประมาทในภิกษุอรัญกีนาชกความเป็นชายหายไปความเป็นหญิงโผล่ขึ้นมาแทนรูปร่างหน้าตาอะไรมันก็เปลี่ยนไปนิดนึงโครงหน้านะท่านผู้ฟังอาจจะเคยมีแอปที่เขาจะเปลี่ยนโครงแบบทำเป็นแอปแล้วก็ทำภาพเราขึ้นมาหน้าเราอย่างนี้แหละแต่ทำให้หล่อขึ้นเป็นโทนๆแมนๆขึ้นหรือทำให้ซอฟๆลงเป็นโทนๆแฟมินินเป็นผู้หญิงนิดนึงทำได้มันปรับได้ด้วยจุดนั้นจุดนี้โครงหน้าก็ปรับเอาโครงหน้าเธอก็เปลี่ยนไปด้วยท่านฟังยังรวมถึงสรีระรูปร่างอะไรต่างๆก็เปลี่ยนเป็นหญิงไปเลยพอเปลี่ยนเป็นโทนหญิงไปโอเคก็ตกใจเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเราวะเนี่ยเฮ้ยทำไมเรากลายเป็นผู้หญิงวะนี่วะงงเลยก็ไม่รู้จะทำไงอยู่บนหลังช้างคือร่ำรวยเนาะไปไหนก็ขี่ช้างไปตอนไปอาบน้ำเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้แกก็เลยคิดอะไรไม่ถูกจะกลับบ้านก็กลัวว่าเขาจะรู้ไหมว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยทำอะไรไม่ถูกก็เลยหนีไปพวกเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็ไม่ทันสังเกตเห็นนะคือสังเกตก็คือคิดว่าเป็นผู้หญิงไปอะไรเงี้ยไม่ได้ทันสังเกตว่านี่คือเพื่อนเราเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาโครงหน้ามันเปลี่ยนไปนิดหนึ่งความเป็นแมนแมนอะไรมันหายไปฝ่ายโสริยะเศรษฐีที่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงไปแล้วกลับบ้านไม่ได้แล้วคือกลับบ้านกลัวว่าจะเป็นยังไงก็เลยติดตามกองเกวียนไปกองหนึ่งที่เขากำลังออกจากเมืองไปเดินเข้าไปกับเขาด้วยเดินตามเขาไปข้างหลังเขาไปไหนอ่ะเขาไปเมืองตักกศิลาไม่รู้แล้วฉันอยู่เมืองโสริยะไม่ได้ฉันก็ตามเธอมาไอ้พวกกองเกวียนนี่ก็งงๆว่าอ้าวผู้หญิงคนนี้มาจากไหนเนี่ยแต่งตัวแบบอย่างดีเลยเป็นลูกหลานใครก็ไม่รู้ท่าทางจะร่ำรวยด้วยก็บอกให้เขากลับไปผู้หญิงคนนี้ที่แปลงเพศมาเรียบร้อยก็เลยไปไม่ได้แล้วก็ฉันก็จะไปกับเธอนี่แหละสุดท้ายขอขึ้นเกวียนไปด้วยไปถึงเมืองใหม่นั้นพวกกองเกวียนก็เลยไปแจ้งกับเศรษฐีที่เมืองนั้นที่เมืองตักกศิลาวันนี้มีผู้หญิงมาด้วยมาจากเมืองโสริยะรูปร่างหน้าตาท่าทางดีเขาก็เลยจัดการแต่งงานให้กับลูกชายของเศรษฐีเมืองตักกศิลาท่านผู้ฟังได้ผู้หญิงมาให้นายเจ้านายก็โอ้ก็แต่งงานกับลูกกันสิอายุไร่เรียกกันพอดีฝ่ายหญิงที่แปลงเพศมาจากชายด้วยวิบากกรรมดมฟังก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าตัวเองก็เป็นผู้หญิงไปแล้วนะจะกลับบ้านเดิมก็ไม่ได้แล้วออกมาแล้วเนี่ยก็เลยต้องแต่งงานกับเขาไปเลยฝ่ายที่เมืองโสระยะเราก็เที่ยวตามหากันแล้วพอเวลาผ่านไปนิดนึงเอ้ายังไม่ได้กลับมาหรอกเอ้าแล้วไปไหนอ่ะลูกชายฉันฮ หากันทั่วก็เอาคิดว่าตายแล้วอาจจะไหลไปตามน้ำถูกใครฆ่าจับเป็นตัวประกันหรืออะไรโอ้พวกเขาก็คิดว่าตายกันไปแล้วโอ้เศร้าโศกเสียใจกันใหญ่ทำบุญอยู่ที่ถึงผู้ตายร่างกายอะไรก็ไม่เห็นพ่อแม่ก็เสียใจเป็นธรรมดาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วยังไม่ตายมาอยู่ที่เมืองทักษิณาเป็นผู้หญิงแต่งงานใหม่ด้วยมีสามีอีกอยู่กันไปอยู่กันไปท่านฟังก็มีลูกอีกอ่ะมีลูกด้วยเออมีลูกที่เกิดจากความที่ตัวเองเป็นแม่ก่อนนั้นมีลูกที่เกิดจากความที่ตัวเองเป็นพ่อก็มีโอ้โหอะไรจะเป็นได้ปานนี้นี่แหละเป็นได้ปานนั้นแหละท่านฟังมานี่คือกรรมเนาะแล้วก็คิดกับพระอรหันต์ที่มีคุณธรรมสูงคือท่านพระมหากัจจายนะเนาะก็เลยจัดมาอยู่ในเรื่องของผู้ชายที่ก็คิดไปผิดเหมือนกันแล้วก็เลยทำให้ได้รับผลกรรมอย่างนี้แต่พอมาภายหลังท่านฟังเกิดได้ช่องในความที่ว่าจะกลับตัวได้เพราะว่าเพื่อนกันนั่นเองเพื่อนกันที่เคยอยู่เมืองโสริยะด้วยกันเดินทางมาด้วยธุระบางอย่างที่เมืองตักกศิลาเธอเห็นแล้วก็เลยจำได้วันนี้เพื่อนเรานี่นะก็เลยทำความแบบเรียกกันมาเนี่ยให้มาเจอกันที่บ้านแล้วก็คุยให้ฟังเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ้าวเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโอ้โหแล้วมาเป็นผู้หญิงจนได้มีสามีใหม่อยู่เมืองนี้มีลูกด้วยโถแล้วก็ไม่ใช่ลูกคนเดียวนะท่านฟังลูกสองคนฝ่ายตอนที่ตัวเองเป็นภรรยากับสองคนฝ่ายตอนที่ตัวเองเป็นสามีมีลูกสี่คนด้วยนะพอเพื่อนเขารู้เรื่องแล้วคือคนที่บางทีด้วยกรรมนะเวลากรรมมันให้ผลเนี่ยผู้ฟังบางทีเราคิดหาทางออกเนี่ยมันไม่เห็นเพราะกรรมมันบังไว้ทำให้ทางออกวิธีแก้อะไรมันไม่เข้าใจเลยมันคิดไม่ได้เพราะกรรมมันบังเอาไว้พอเพื่อนทราบพอเพื่อนไม่ได้รับผลกรรมด้วยใช่ไหมก็เลยเห็นทางออกมันจะไปยากอะไรแล้วไปขอกรรมมาท่านหรือยังก็แค่นี้เองเอ้ายังเลยตั้งแต่วันนั้นก็โถ้าขอเข้ามาก็จบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขอเข้ามาจนกระทั่งมีลูกสองคนแล้วรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็กระรับผลกรรมอยู่ฝ่ายผู้หญิงที่แปลงเพศมาแล้วเอาท่านอยู่เมืองนี้เองอยู่ที่เมืองตากศิลานั่นก็จึงไปนิมนต์ท่านมาที่เรือนของเศรษฐีเมืองตากศิลาหลวงพ่อให้ถวายอาหารท่านเรียบร้อยก็ทำพิธีขอเข้ามาเดี๋ยวขอเข้ามาอะไรท่านพระมหากัจจายนะก็ถามก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านพระมหากัจจายนะตอนแรกอยู่ที่เมืองโสระยะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตัวเองไม่ทราบว่าได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้พอมาตอนนี้เขาจะมาขอเข้ามาตัวเองก็เลยทราบเหตุการณ์แบบนั้นโอ้ไม่เป็นไรไม่ได้คิดถือโทษโกรธเคืองให้อภัยทุกอย่างพอท่านบอกว่าให้อภัยทุกอย่างก็ใจกับมาอดโทษให้อดโทษให้เนี่ยหมายความว่าโทษนี่ที่ถ้าฉันจะมีแบบให้โทษแก่เธอไม่ฉันจะไม่ให้โทษแก่เธอฉันจะอดโทษที่ฉันคิดว่าจะให้กับเธอเนี่ยไม่ฉันจะไม่ให้โทษนั้นคำว่าอดโทษหมายถึงอย่างนี้ทุกฝั่งเพราะเวลาที่ถ้าเกิดมีคนทำไม่ดีกับเราอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่า มันทำไม่ดีกับเราอย่างนี้ด่าเราทำให้เราเจ็บเราจะลงโทษมันเราจะให้โทษเกิดขึ้นแก่มันด้วยการทำความคิดนึกบ้างด้วยวาจาคือหอกปากทิ่มแทงบ้างด้วยลงมือลงไม้บ้างคือเพื่อเอาคืนไงหรือว่าถ้าบางทีเราไปพูดไม่ดีกับคนอื่นเงี้ยแบบทำอะไรให้เขาไม่พอใจแล้วเขาจะมาลงโทษเราด้วยการคิดนึกบ้างด้วยวาจาที่มันแทงบ้างด้วยการลงมือลงไม้บ้างแต่สำหรับพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้คิดว่าจะให้โทษแก่ใครๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขี้ยวเล็บของท่านเนี่ยโท ทอดอหมดแล้วเขี้ยวเล็บคือราคะโทสะโมหะวาจาประทุษร้ายความคิดประทุษร้ายกายประทุษร้ายท่านเอาออกหมดแล้วแล้วจะเอาอะไรไปประทุษร้ายเขาล่ะแม้ด้วยการทำความคิดนึกก็ไม่มีโทษมันจึงเกิดขึ้นจากท่านเนี่ยไม่ได้เลยอันนี้นึกย้อนมาถึงตัวเรานะสมมติว่าถ้าเรามีกิเลสอยู่ใช่ไหมวันนี้เราจะนึกไม่ดีกับคนนั้นได้พูดไม่ดีถึงคนนั้นได้แบบปรารภคนนั้นเราก็เลยพูดไม่ดีได้หรือทิ่มแทงเขาโดยตรงก็ได้หรือจะลงมือลงไม้กับเขาก็ได้หรือลงมือลงไม้กับคนอื่นปรารภคนนี้ก็ได้เช่นพ่อบ้านบางคนนะหรือแม่บ้านบางคนนะไปทำงานเงี้ยโกรธหัวหน้าโกรธหัวหน้าไม่พอใจหัวหน้าไปไหนลงกับสามีสามีก็รับกรรมไปแทนเจ้านายหรือลงกับลูกบางทีหรือบางทีสามีโกรธลูกน้องมาลงกับภรรยาลงกับลูกไอ้ความที่ว่ายังมีกิเลสอยู่หรือบางทีมันมีโทษเกิดขึ้นปรารภใครๆใช่ไหมแต่ถ้าจิตเราไม่มีกิเลสหรือกิเลสในเวลานั้นเนี่ยมันระงับไปโทษที่มันจะเกิดขึ้นจากการประทุษร้ายทางกายทางวาจาทางใจมันจะไม่มีการอดโทษนี่คือแบบนี้ท่านผู้ฟังไม่ให้โทษเกิดขึ้นปรารภคนนั้นท่านพระมหากัจเจนะจึงกล่าวคำว่าโอเคไม่ให้โทษเกิดขึ้นจากการที่เธอทำแบบนี้นะโทษที่จะเกิดขึ้นจากฉันเนี่ยไม่ให้มีเพราะว่าก็ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไงไม่มีโทษใดๆเกิดขึ้นจากท่านแน่นอนความที่ว่ามันร้อนใจหายมาลายไปสิ้นเลยทุกท่านคือเพราะว่าพอเราทำอะไรไม่ดีมันจะมีความร้อนใจความไม่ดีที่เกณฑ์พระพุทธเจ้าให้ไว้คือผิดศีลนี่นะผิดศีลเช่นโกหกฆ่าสัตว์เป็นต้นมันจะมีความร้อนใจทีนี้ความไม่ดีทุกอย่างเลยล่ะมันจะมีความร้อนใจมาด้วยเสมอน้อยๆ อย่างเช่นแค่ว่าคิดว่าภรรยาของเราจะเหมือนท่านอย่างเงี้ยแค่คิดนี่ศีลก็ไม่ผิดด้วยนะแต่ความร้อนใจมันเกิดเนี่ยเพราะว่ากับคนที่มีคุณธรรมสูงไงคือถ้าผิดศีลกับคนที่เป็นบิดามารดามีคุณมากเช่นฆ่ากันเลยเนี่ยนะอันนี้เป็นอนันตริยกรรมเลยแก้ไม่ได้ต้องไปแก้ในอเวจีมหานรกเท่านั้นหรือถ้าผิดศีลกับคนที่มีคุณมากนะกรรมมันก็จะเยอะเช่นเดียวกันเราผิดนิดๆหน่อยๆแค่คิดนิดๆหน่อยๆพูดนิดๆหน่อยๆเงี้ยแต่คนที่มีคุณมากโทษมันก็เลยมากเป็นเงาตามตัวด้วยข้อนี้เป็นเหตุทำให้ความเป็นหญิงทั้งหมดหายไปเลยเอ้าเพศหญิงหายไปความเป็นชายเพศชายโผล่ขึ้นมาแทนทั้งโครงหน้าตาแบบเขาโครงมันก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายขึ้นมาแล้วรูปร่างกล้ามเนื้ออะไรมันก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของผู้ชายขึ้นมาคือความเป็นผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องหมายถึงอวัยวะอย่างเดียวนะยังรวมถึงกล้ามเนื้อโครงหน้าอย่างที่ว่าไปฝ่ายลูกเศรษฐีชาวเมืองตักกศิลาที่เป็นสามีเห็นภรรยาตัวเองกลายเป็นผู้ชายขึ้นมาทุกฝั่งงึดเหมือนกันงึดภาษาอีสานมองงเต็กเลยอ้าวโอ้เกิดเรื่องป่านี้ได้นี่เนี่ยคือถ้าไม่เห็นกับตาเนี่ยคงไม่เชื่อแต่เห็นกับตารู้เรื่องทั้งหมดนี่แกเลยเข้าใจว่าโอ้ก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นผู้ชายทั้งคู่เนาะเป็นคนตรงๆนี่แหละไม่ได้เป็นแบบว่ารักร่วมเพศแล้วลูกทำไงลูกก็ต้องให้สามีดูแลไปเอาเล่นจะกลับบ้านใช่ไหมเนี่ยจะกลับไปเมืองโสรยาหรือเปล่าโอ้จะกลับไปได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวเป็นหญิงเดี๋ยวเป็นชายอยู่ครองเรือนไม่ได้แล้วขอบวชเลยดีกว่าผมก็เลยไปขอบวชกับท่านพระมหากัจจายนะนั่นแหละท่านก็เลยรับบวชแล้วต่อมาไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ฟังตอนนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยความรู้สึกมันมีอยู่ในใจอยู่นะของท่านพระโสรยะเนี่ยว่าเราบางทีเราคิดถึงลูก เออลูกคนไหนที่คิดถึงโอ้ยก็ลูกคนที่เกิดจากตอนที่เราเป็นแม่แต่ลูกที่เกิดจากตอนที่เราเป็นพ่อนี่คือมันจะคิดถึงน้อยกว่ามันคือความรักความคนึงหาความอะไรอาวรตอนที่ตัวเองเป็นแม่แล้วมีลูกเนี่ยมันมากกว่าตอนที่เป็นพ่อแล้วมีลูกไงแต่พอบรรลุเป็นพระอรหันต์ความอาลัยอาวรณ์ความคะนึงหาหายไปตัดได้เหลือแต่ความเมตตาแทนความเข้าใจลึกซึ้งข้อนี้ก็เกิดขึ้นกับท่านพระโสริยะความที่คนเราพึงตั้งจิตไว้ชอบตมฟังพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับเวลาที่เขาเอาข้าวไปเก็บไว้ในยุ้งฉางนะสมัยก่อนมันยังไม่มีกระสอบปุ๋ยเนาะเขาก็เทเข้าไปในยุ้งฉางถ้าเมล็ดข้าวบางเมล็ดมันตั้งอยู่ไว้พอเหมาะพอเจาะเลยนะมันจะตำมือหรือเท้าที่ย่ำลงไปได้แต่ถ้าตั้งไว้ไม่ถูกมันก็ตำไม่ได้เหมือนกันจิตของเราถ้าตั้งไว้ไม่ถูกมันบรรลุทำไม่ได้มันจะเพี้ยนไปหมุนไปทางนั่นนี่โน่นแต่ถ้าตั้งไว้ถูกตั้งไว้ชอบมันรู้ทำได้นะแล้วการตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องหรือชอบทำนั้นลูกก็ช่วยไม่ได้นะพ่อแม่ญาติคนไหนๆก็ไม่ได้จะช่วยให้มาตั้งจิตให้ถูกเหมือนกับว่าเปิดสมองขึ้นมาแล้วเอาเข็มหรืออะไรมาจูนมาจี้ให้ตั้งจิตไว้ถูกมันไม่ได้มันเป็นของเขาของเขาที่เขาจะทำเองของคนนั้นได้ไม่ได้เกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับญาติใดๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งจิตไว้เคยทำผิดมาดูฟังเราก็มาตั้งจิตไว้ทำไม่ถูกได้นี่คือเคสที่สองเรื่องของท่านพระโสริยะยังมีเรื่องที่สามดูฟังเรื่องจันทร์อีกเรื่องหนึ่งในวันนี้คือเป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะที่มีศรัทธาออกมาบวชโดยมีท่านพระมหากัสสปะเป็นพระอุปชาท่านพระมหากัสสปะนี่ท่านมีความเคร่งในเรื่องด้านวินัยเกี่ยวกับธุดงควัตอย่างมากอยู่กับท่านนี่ก็คือเหมือนกับอยู่วัดป่านะต้องทั้งข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรต้องเป๊ะเลยภิกษุรูปนี้ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมาบวชอยู่กับท่านนี่ก็เป๊ะเลยนะทำข้อวัดปฏิบัติอะไรอย่างดีตัวเองนั่งสมาธิทั้งศีลทั้งธรรมะก็ศึกษาจนได้ฌานสี่ท่านฟังได้ฌานสี่ได้ฌานสี่นี่คือมีอุเบกขาล้วนๆเลยล่ะจิตใจนี่แน่วแน่นิ่งไม่ไหวติงเลยแต่ปรากฏว่าหลังจากได้ฌานสี่ไม่นานมีวันหนึ่งไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตที่บ้านลุงของตนเองเนาะที่บ้านของลุงนี่ก็มีหญิงที่เขาแบบนั่งทำงานบางทีก็เปิดตรงนั้นเว้าตรงนี้อย่างเงี้ยนะคือภิกษุรูปนี้เธอก็แบบไปเห็นเนี่ยก็เรียกว่าเห็นมันเกิดความกำหนัดขึ้นตัวเรื่องอารมณ์ที่มันน่ากำหนัดยินดีพอใจสำหรับชายก็คือรูปของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งส่วนเว้าตรงนั้นตรงนี้คือเห็นแล้วมันเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นเกิดความกำหนัดยินดีแล้วเสื่อมจากฌานเลยคราวนี้ฌานสี่ที่ได้ไม่เหลือหมดจนกระทั่งว่าได้ลาสิกขาท่านผู้ฟังเพราะว่าด้วยแบบมันอยู่ไม่ไหวแล้วมันจะสึกแล้วสึกแล้วก็ไปอยู่กับลุงแล้วก็คิดว่าจะได้หญิงคนนี้เป็นภรรยาแต่ด้วยความที่ว่าก็ไม่รู้ศิลปะในการที่ทำอะไรนะอาชีพอะไรก็ทำไม่เป็นการงานอะไรก็ทำไม่ได้แถมด้วยความที่ว่าจิตมันน้อมไปในทางกามนี่มันก็เลยเกิดความขี้เกียจขึ้นท่านผู้ฟังอ้าวบวชมาตั้งหลายพรรษาสึกออกมาคิดว่าจะเป็นคนดีตั้งใจขยันทำมาหากินนั่นนี่มันไม่ทำอะไรเลยวะเป็นลักษณะนั้นไปตัวอย่างมีเยอะแยะนะท่านฟังนะพวกที่ศึกไปแล้วดีๆก็มีใช่ไหมแต่พวกที่ศึกไปแล้วบางทีกลับมาหายืมเงินครูบาอาจารย์อีกเป เป็นปัญหาทำมาหากินไม่เป็นกินเหล้าเมายำเปก็มีนะนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีของคนที่ศึกไปตอนนั้นที่พระตอนบวชอยู่เนี่ยได้ฌานสี่ด้วยซ้ำอ่ะเป็นพระมหากัสสปะนี่ยังรับรองให้ว่าได้ฌานสมาธิอ่ะทีนี้พอขี้เกียจขี้คร้านแบบเมายำเปด้วยคบเพื่อนชั่วด้วยทำมาหากินก็ไม่เป็นไปเจอเพื่อนแนะนำให้ว่าเฮ้ยเขาไม่ให้เงินนะไม่เป็นไรแล้วก็ไปปล้นเอาดิก็เลยไปเที่ยวทำโจรกรรมเนี่ยปล้นขโมยลักเล็กขโมยน้อยขโมยใหญ่มีคราวหนึ่งถูกจับได้ท่านผู้ฟังถูกจับได้แล้วเพื่อนไปไหนเห็นแนบเลยตัวเองถูกจับอ้าวถูกจับแล้วก็ทำอะไรพวกนี้ฆ่าแล้วก็จะพาไปหุบเขาทิ้งโจรให้ตายซะพวกนี้เป็นภัยสังคมก่อนจะให้ตายเขาประจานซะก่อนเขาก็เลยเอาเชือกเถาวัลย์เนี่ยอย่างมั่นคงเนี่ยมัดมือไพ่หลังให้เดินไปตามทางใหญ่สี่แยกเดินไปนี่เขาไม่ให้เดินไปดีๆนะเขาเคี่ยนด้วยเคี่ยนแล้วก็ให้เดินไปเคี่ยนแล้วก็ให้เดินไปเคี่ยนนี่ไม่ใช่ว่าเคี่ยนธรรมดาธรรมดาหวายแส้นี่มีสี่เส้นเคี่ยนทีเดียวเหมือนโดนสี่ครั้งความเจ็บคูณสี่เข้าไปไปถึงสี่แยกไหนก็ตีกลองที่มีเสียงบาดหูให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาดูเสร็จแล้วก็เคี่ยนโชว์ปรากฏว่าตอนนั้นท่านพระมหากัสสปะตมุฟังบิณฑบาตอยู่พอดีเห็นพวกทหารนำชายคนนี้มาเอ้าจำได้นี่มันลูกศิษย์เรานี่นาเลยขอร้อยเขาผ่อนเชือกออกหน่อยหนึ่งก่อนเชื่อออกหน่อยหนึ่งไม่ให้รัดแน่นมากแล้วก็เลยไปพูดให้ชายคนนี้ที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยฟังนะบอกว่าเธอจงระลึกถึงกรรมฐานที่ได้เคยทำสั่งสมไว้ในการก่อนนึกถึงอีกครั้งหนึ่งการนึกถึงตรงนี้ทำฝังคืออะไรคือการระลึกถึงคุณของเนกขัมมะพอนึกปุ๊บนั่นแหละฌานสี่มาตึ้มเลยจิตใจเนี่ยมีอุเบกขาตั้งมั่นไว้ที่เจ็บอยู่ก็ไม่เจ็บที่กลัวอยู่ก็ไม่กลัวเขาพาไปจะแทงด้วยหลาวแล้วคือเขาคงไม่ได้ว่าจะไปสู่หุบเขาทิ้งโจรนั่นก็คือจะฆ่าเองแหละพวกทหารให้นอนหงายบนเขาเรียกว่าตะปูหลาวคือทรมานก่อนเราจะฆ่าจะเอาขวานฟันจะเอาหอกแทงให้กลัวตายแล้วก็จะได้ไปตกนรกไม่ต้องมาเกิดทำความชั่วอะไรอีกให้อยู่ในนรกนานๆนะแต่ปรากฏว่าชายคนนี้แกไม่กลัวเลยแบบนิ่งไม่กลัวไม่ตกใจไม่กระพริบตาไม่เอ๊ะอะใดๆพวกทหารนี่เขาก็โอ้ไอ้นี่มันไม่กลัวเลยเว้ยมันไม่สะดุ้งเลยเว้ยจิตใจนี่มันไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านเลยฮะเลยไปกราบเรียนเรื่องนี้กับพระราชาพระราชาก็เลยประหลาดอยู่เหมือนกันนะสงสัยมันจะได้อาจารย์ดีแล้วปล่อยมันไปแล้วกันพอบอกว่าปล่อยไปใช่ไหมแล้วพระราชาก็เลยอยากจะสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนี้พระราชานี่คือหมายถึงพระเจ้าพิมพิสารนะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองราชกฤตก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะสอบถามเรื่องนี้ท่านจับแล้วพระพุทธเจ้าในขณะที่พอพระราชาบอกปล่อยไปพระราชากำลังไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศให้ชายที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะนี่ฟังเลยบอกว่าคนไหนออกจากที่รกชัดคือป่าแล้วเนี่ยเข้าสู่ที่โล่งที่ปลอดภัยแล้วดันหวนกลับเข้าป่าอีกเนี่ยแม้มันเหมือนกับคนที่พ้นจากเครื่องผูกแล้วยังกลับไปสู่เครื่องผูกตามเดิมคีย์ไว้ตรงนี้นะท่านฟังคือกันที่มีเครื่องผูกพ้นแล้วยังกลับไปผูกอีกพอชายคนนี้ได้ฟังคำนี้ท่านฟังฌานสมาธินี่เพิ่มพลังขึ้นเลยสมาธิจากที่ได้ฌานสี่มีความมั่นคงระดับหนึ่งเอานี้เต็มขึ้นศีลเต็มขึ้นสมาธิเต็มขึ้น อยู่ในขั้นระดับของโสดาปัตติผลยังได้ฤทธิ์สามารถเหาะมาจากที่ประหารก็ปล่อยตัวแล้วนะมาหาพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระราชาที่มาพอดีเลยพระราชามาถึงพอดีพร้อมกับด้วยทหารชายคนนี้ที่ถูกปล่อยตัวได้ฌานสี่พร้อมกับฤทธิ์และความเป็นโสดาบันก็มาหาพระพุทธเจ้าพอดีเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ว่าค่อนข้างดราม่าพอสมควรตำรวจว่าเอาได้เป็นพระออกจากป่าหมายถึงความวุ่นวายในทางการครองเรือนในกามมาบวชเป็นพระแล้วยังกลับเข้าไปสู่ป่าจนกระทั่งไปเจอเพื่อนชั่วทำจารกรรมเป็นโจรเลี้ยงชีพโอ้ยแล้วยังถูกจับมาอีกพ้นจากเครื่องพันธนาการมาอยู่ในเครื่องพันธนาการถูกพระราชาปล่อยอีกปล่อยออกจากเครื่องพันธนาการนั่นคือการที่ว่าหมุนกลับไปกลับมาเนี่ยคือมันธีมของเรื่องนี้คุณจากดีมาเป็นไม่ดีไม่ดีกลับมาเป็นดีดีแล้วก็หลอดพ้นได้เหมือนอุกเสนาคราวดีเนี่ยปล่อยตรงนั้นจับตรงนี้ปล่อยในท่ามกลางเอาหลุดพ้นได้เหมือนนั่นพระโสรยะกำหนัดตรงนี้มาเจอนี่อยู่อีกครอบครัวหนึ่งจนมีลูกเอาปล่อยได้จนในที่สุดนี่พอมาเจอกันพร้อมหน้าเนาะก็เลยขอบวชกับพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งพอได้บวชคราวนี้เลเวลอัพเลยท่านผู้ฟังบรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเลยตรงที่ได้บวชนั่นแหละเพราะว่าเต็มหมดทุกอย่างแล้วไงศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาเต็มก็เป็นเรื่องที่ให้เห็นว่าผู้ชายที่หมุนไปผิดคิดไปผิดตั้งจิตผิดจากถูกแล้วไปผิดผิดแล้วกลับมาถูกจนหลุดพ้นได้หมดก็มีแต่เป็นสามเรื่องที่ยกมาในวันนี้คือเรื่องของอุกาเสนะบุตรเศรษฐีซึ่งสุดท้ายก็บวชเป็นพระเนาะแล้วก็นั่นพระโสรยะจากลูกเศรษฐีไปเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ได้บวชเป็นพระเนาะจนกระทั่งลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะได้ฌานสี่หนีไปมีภรรยาถึงขนาดว่าไปเป็นโจรถูกจับจะฆ่าตายแล้วก็ยังได้บวชเป็นพระแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนาะในเรื่องของชายที่หมุนไปผิดก็ยังมีอีกตอนหนึ่งกำลังก็ยังมีอีกหลายคนเลยแต่ในสัปดาห์หน้าก็จะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในช่วงของนิทานพันธนาจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องที่มีแอปพลิเคชันหรือทาง YouTube Channel Facebook Fan Pageหรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับนฤนาถแข็งขันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดมีผลแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ด้วยนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do It Now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง60สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลแล้วตั้งแต่เวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ลงพื้นที่จังหวัดระนองครั้งแรกวันนี้เพื่อสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบและผลดีผลเสีย
8: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน3คณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์จะลงพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกเพื่อสำรวจพื้นที่โดยจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนบริเวณใกล้กับที่ตั้งโครงการท่าเทียบเรือซึ่งเป็นจุดก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกโครงการแลนด์บริดจ์ฝั่งอันดามันสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ถูกกำหนดไว้ที่แหลมอ่าวอางตำบลทรายแดงสำรวจพื้นที่บริเวณอ่าวเคยพื้นที่ท่าเรือระนองโดยจะนำข้อมูลจากการสำรวจในพื้นที่รวบรวมส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่รับทราบรายละเอียดต่อไปทางนี้ย้ำว่าคณะอนุกรรมการชุดสิ่งแวดล้อมยังต้องลงพื้นที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แม้รัฐบาลได้ประกาศชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองอย่างเป็นทางการพร้อมยุติการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วโดยเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายระหว่างภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนเพื่อทบทวนและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ใหม่ทั้งหมดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: พันธมิตรไทยจีนเตรียมจัดงาน Thailand China Cooperation Expo 2026ยกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนมุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกลไกประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยจีนอย่างยั่งยืนได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนสถานอัครราชทูตจีนประจำราชอาณาจักรไทยและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัด เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Thailand China Cooperation Expo 2026ระหว่างวันที่22-25กรกฎาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ถือเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศภายในงานมีการจัดสร

0: วยให้สเปนเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้ตามคาด
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติออสเตรียเกมนี้ทัพกระทิงดุครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนกระทั่งในนาทีที่36สเปนได้ประตูขึ้นนำจากมิเกลโอยาซาบาลจากนั้นมาได้ประตูทิ้งห่าง2-0จากเปโดปอโรในนาทีที่66และประตูชัยจากมิเกลโอยาซาบาลคนเดิมในนาทีที่89ทำให้สเปนชนะไป3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับโปรตุเกสหรือโครเอเชียในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้โปรตุเกสพบโครเอเชียเวลา6นาฬิกาและสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่เช้าวันศุกร์ครับกับรายการข่าวยามเช้าครับในวันนี้วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับแรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับเช้านี้ครับดูแลกันนะครับอยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธ์แก้วพิบูลและคุณชยานันท์แก้วกำครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณพีพฤทธ์แก้วพิบูลนะคะเอาวันนี้เราพบกันกับศุกร์ที่3แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียกันนะคะเรื่องราววันนี้อย่างที่คุณพฤทธได้บอกไปว่าเดี๋ยวนี้เราจะดูแลด้วยกันเนาะกับเรื่องราวของข่าวสารต่างๆนะคะที่วันนี้เราได้มานำเรียนกับท่านฟังให้ได้รับฟังกันแล้วก็วันนี้ข่าวดีแต่เช้านะคะเมื่อคืนนี้ใครที่มีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเนี่ยก็จะได้รับแจ้งกันราวๆสัก 3:30 นะคะว่าเช้านี้ปตท.บางจากประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็ในกลุ่มของเบนซินเนี่ย1บาท20สตางค์ต่อลิตรซึ่งมีผลเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาเช้านี้เติมได้นะ
0: เช้านี้เติมได
1: ้เพราะว่าสับสนไงบางทีน้ำมันขึ้นเนี่ยถ้าน้ำมันขึ้นก็หมายความว่าเราต้องเติมเย็นใช่ไหมแต่ถ้าน้ำมันลดเนี่ยเราต้องเติมเช้า
0: ใช่ถ้าน้ำมันขึ้นก็คือพอมีประกาศเด้งเมื่อวานปั๊บเราก็จะอั้นไว้ก็คือไม่เติมน้ำมันเพื่อจะมาเติมเช้านี้จริงๆนะครับผมจริงๆถ้าเกิดสำหรับคนที่ใช้รถเพื่ ในแต่ละวันที่ไม่ได้เป็นเพื่อการพาณิชย์เนี่ยการที่น้ำมันลดประมาณสัก1บาทหรือว่าสักประมาณ50สตางค์เนี่ยก็จะส่งผลประมาณ1นะครับส่งผลอยู่ที่หลักประมาณสัก40ถึงประมาณ100บาทนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันแต่ว่าท่านอยู่บ้านมีการประกาศจะขึ้นแต่อยู่บ้านท่านก็ไม่ต้องพยายามเอารถมาเพื่อเติมก็ได้เพราะบางทีมันอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่สำหรับเช้านี้ใครที่ยังไม่เติมน้ำมันหรือคิดว่าจะเติมนะฮะสามารถจะเติมเต็มถังได้เลยนั่นเองนะครับผมส่วนวันนี้ฮะทีมงานช่างเทคนิคนะครับเป็นคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับและทีมงานของ New Media ในบุ๊กไลน์นะครับทักทายผ่านทั้งในวิทยุนะครับที่ FM 92.5 MHz ครับและวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรวมไปถึงใน Facebook Live ที่

0: เฟซของข่าวยามเช้าด้วยนะครับมาดูอากาศสำหรับในช่วงเช้าๆหรือว่าในช่วงวันนี้กันหน่อยละกันท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันเมื่อวานแถวบ้านคุณฝนตกไหมคุณเชียร์นั้น
1: อย่าให้บอกดิฉันยังหวั่น
0: ไม่ต้องบอกแล้วกันโอเคอ่ะบอก
1: อ่ะตกนะต้องบอกว่าก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเช้านี้จะหยุดหรือเปล่า
0: เดี๋ยวๆตกยาวอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ยาวคุณประมาณตีสองตีสามอ่ะยังพรำอยู่เลยค่ะ
0: อ๋อตกยาวถึงตีสองผมไม่รู้สึกตัวผมหลับไปกับสี่ทุ่มแล้วเมื่อวาน
1: อืมคุณดูทีว่าเช้ามาเนี่ยถนนหนทางเต็มไปด้วยน้ำ
0: เออแต่เมื่อเช้าพอดีก็ค่อนข้างสัญจรได้สะดวกแล้วก็ไม่ได้มีน้ำขังแต่ว่าในโซนลาดพร้าวรัชดาเนี่ยตกตั้งแต่เวลาประมาณสัก5-6โมงเย็นแล้วก็ตกยาวๆแต่ว่าไม่ได้ตกแบบหนักมากแต่คือตกปล่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงประมาณค่ำคืนประมาณสัก3ทุ่มเท่าที่พอจะทราบได้นะฮะซึ่งช่วงนี้ครับยังเป็นช่วงที่ประเทศไทยจะมีฝนอยู่ต่อเนื่องและบอกได้เลยว่ามีฝนทั้งประเทศนะครับโดยนะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากในพื้นที่ของภาคเหนือครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับส่วนในบริเวณของคลื่นลมต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงนะครับประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ชาวเรือนะฮะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งต่อไปอีกระยะนึงด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงนะฮะกระแสของพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งประเทศจีนช่วงวันที่4หรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับโดยนะครับล่าสุดยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่อย่างใดนะครับวันนี้ภาคเหนือครับมีฝน 80% มีฝนตกหนักนะครับภาคอีสานครับมีฝน 80% ฝนตกหนักเช่นกันส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะฮะฝนประมาณ 60% ถึง 70% นะครับภาคตะวันออกครับฝน 70% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝน 60% และภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 80% นะครับ
1: ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารกันนะคะสำหรับในช่วงข่าวยามเช้าปภ.ค่ะก็มีการแจ้งเส้นทางของพายุดีเพรสชันในช่วงของวันนี้จนถึง6กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะโดยศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขามีการติดตามข้อมูลสถานการณ์สภาพของอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบนะคะว่าพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่ะค่อนข้างเหนือเล็กน้อยก็คาดว่าจะทวีความกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งจะเคลื่อนผ่านทางเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นสู่ฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะของอากาศของประเทศไทยค่ะแต่จะทำให้ในช่วงของวันที่3ถึง6กรกฎาคมอาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงที่พัดเข้ามาปกคลุมในระยะนี้ขอเตือนให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากได้รับการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหากประสบเหตุด้านสาธารณภัยค่ะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ค่ะนี่คือสายด่วนนิรภัยของทางปภ.ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: มาต่อกันที่จากประเด็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับมาต่อกันที่ประเด็นที่ได้รับความสนใจเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยนะครับจากกรณีของเด็กพิเศษวัย11ปีขโมยรถกระบะของที่บ้านนะฮะตามข่าวเป็นของคุณพ่อนะครับก่อนจะมีการชนพระธุดงค์ขณะเดินบนถนนช่วงเช้าโดยล่าสุดตอนนี้มรณภาพ8รูปแล้วก็บาดเจ็บ18รูปที่จังหวัดมุกดาหารนะครับอุบัติเหตุดังกล่าวนะฮะเกิดขึ้นระหว่างพระธุดงค์นั้นกำลังเดินอยู่บนถนนช่วงก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์นะฮะที่บ้านนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรด ประธานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์1ช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปครับโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชลงนามในหนังสือสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชระบุว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมาโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปอันหนึ่งมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกรประธานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติครับประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปครับ
1: ค่ะ6:17 นค่ะเราไปติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากกลับมาที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ
0: กลับมาไทย
1: ทางด้านของรัฐมนตรีพิเศษที่ตามเสด็จไปยังประเทศฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านมีภารกิจที่จะลงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: บ้านพี่นี
1: ่นะคะแน่นอนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไปเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนทางด้านการผลิตเดี๋ยวช่วงบ่ายก็มีประชุมอีกนะประชุมทางด้านของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายเช่นกันทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ค่ะท่านมีกำหนดลงพื้นที่ไปยังสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางบานนะคะวันนี้โดยท่านจะไปเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งค่ะเพื่อลดต้นทุนการผลิตมีไปติดตามบูรณาการความร่วมมือในระยะระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่นอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะไปรับฟังความก้าวหน้าด้านการดำเนินโครงการมีเยี่ยมชมบูธนิทรรศการชมการสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรค่ะอย่างเช่นเรื่องของการใช้โดรนเพื่อการเกษตรการทดลองการปล่อยโดรนสำหรับการให้ปุ๋ยในแปลงสาธิตค่ะและจุดบริการต่างๆที่สะท้อนการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในทางด้านของภาคการเกษตรไทยนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเป็นการลดต้นทุนด้านการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านของการประกอบอาชีพซึ่งมีวงเงินโดยรวม30,000 ล้านบาทนะคะวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ก็ทำให้เกษตรกรค่ะได้รับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีอันนี้ครอบคลุมไปถึงพืชเศรษฐกิจอีก7ชนิดค่ะที่พร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมทางด้านของทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นะคะช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับยังกรุงเทพมหานครเพื่อไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2/2569นะในช่วงบ่ายที่ได้นำเรียนกันไปเพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องค่ะถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลรูปธรรมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านของการปราบปรามการป้องกันการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรด้วยค่ะ
0: ครับผมอันนี้คือภารกิจนายกในวันนี้วันศุกร์นะครับและมีอีกหนึ่งเรื่องสำหรับในวันศุกร์นะฮะที่จะเริ่มนะครับวันศุกร์เว้นศุกร์นั่นเองซึ่งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2แล้วนะเฟส2ก็คือเริ่มกรกฎาคมก็คือเริ่มวันนี้วันแรกนะครับศุกร์เว้นศุกร์นะครับตั้งแต่กรกฎาแล้วก็สิงหากันยายาวไป3เดือนเพื่อจะลดค่าครองชีพครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับพูดถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเพื่อจะลดภาระค่าของชีพประชาชนนะครับในเฟส2แล้วนะครับหลังจากในเฟสแรกนั้นประสบความสำเร็จครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกวันศุก 6ตลอดเดือนพฤษภาคมก็คือนั้นเฟสแรกนะครับโดยที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศครับเป็นพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนะครับและผลสำเร็จของโครงการในเฟสแรกนะครับทำให้นะครับก็มีการดำเนินการโครงการในเฟส2อย่างต่อเนื่องครับพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมนะครับถึงกันยายนก็คือ3เดือนเพื่อต่อยอดความสำเร็จนะครับแล้วก็ส่งต่อความสุขให้ประชาชนโดยนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการจัดสินค้า House Brand จากห้างค้าส่งค้าปลีกนะครับเช่น Macro, Lotus, Big C, Topโกโฮเซลแล้วก็ CJ มอลพร้อมสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เลือกซื้อจำนวนมากนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นะครับผมถึงเวลา 4:30 ตอนเย็นก็คือ 8:30 ตอนเช้าถึง 4:30 ตอนเย็นนะครับณนะก็คือเวลาทำการของอำเภอนั่นเองนะฮะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศครับจำหน่ายนะครับโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอรวม7ครั้งนะเริ่มวันนี้วันแรกในเฟส2คือศุกร์ที่3และจะเป็นศุกร์ที่17กรกฎาคมศุกร์ที่31กรกฎาคมและเป็นศุกร์ที่14 28สิงหาคมและศุกร์ที่11 25กันยายน3เดือนจากนี้ไปศุกร์เว้นศุกร์เริ่มวันศุกร์นี้ศุกร์แรกก็ใกล้ที่ว่าการอำเภอไหนก็ไปได้เลยนะครับ
1: ค่ะมาติดตามนะคะเรื่องราวเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงผลเรื่องการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นการนำแถลงผลโดยทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงสักประมาณบ่ายสามโมงหลายๆท่านถ้าใครได้มีการชมมีการไลฟ์สดด้วยนะในส่วนการแถลงเมื่อวานนี้ท่านนำแถลงข่าวเรื่องการทุจริตสอบค่ะข้าราชการท้องถิ่นหลังมีข้อสั่งการให้ทางด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวในส่วนของการนำแถลงข่าวเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ค่ะว่าได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงในระยะเวลาที่กำหนดภายใน7วันเพราะว่าครบ7วันก็คือวันนี้นะวันที่3แล้วก็มีหลายท่านก็ถามเหมือนกันว่าครบ7วันแล้วเนี่ยจะมีการแถลงยังไงซึ่งเมื่อวานนี้นะก็มีการแถลงกันเมื่อครบภายใน7วันโดยได้ทำการสืบสวนสอบสวนและทำรายงานออกมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้นั่นก็คือหมายความถึงวันที่1
0: วันพุธ
1: เมื่อวันพุธที่1นะคะพร้อมทั้งรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อรายงานทางด้านของตนเองก็คือท่านนายกรัฐมนตรีให้ทราบในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะคะโดยการสืบสวนค้นพบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีความพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่เชื่อมโยงกันค่ะได้ผลประโยชน์ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการในส่วนท้องถิ่นโดยการสอบสวนกรณีนี้ค่ะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและอีก7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำ MOU ร่วมกันนะคะในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็จะต้องตรวจในเรื่องการทำสัญญาจ้างจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบบุคคลที่มารับจ้างในส่วนการดำเนินการก็คือปปช.จะดำเนินการควบคู่กันไปด้วยในระหว่างนี้ส่วนทางด้านของนายสันติธรยิ้มระไมค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงในเรื่องนี้ค่ะเพิ่มเติมค่ะว่าหลังจากที่คณะกรรมการได้รับแจ้งคำสั่งก็มีการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะกับกรณีดังกล่าวเกือบ15คนมาชี้แจงข้อมูลด้วยตนเองและมีการชี้แจงด้วยทางด้านของเอกสาร มีการเรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งหมดนะคะก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านของ IT มาให้ข้อมูลทางด้านของการแนะนำโดย7วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งคณะกรรมการได้มีการตรวจสอบกระดาษคำตอบทั้ง10ศูนย์สอบนะก็คือทั้ง10ศูนย์สอบที่มีการตรวจสอบคือพบค่ะว่าผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายภาพถ่ายของกระดาษคำตอบในทันทีเมื่อมีการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จแล้วก็มีการสุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์นะคะที่เก็บข้อมูลในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่ได้มีการบันทึกไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบทั้งหมดของทุกคนเนี่ยนะคะกับประกาศผลคะแนนที่แจ้งมาซึ่งปรากฏนะคะว่าการสุ่มตรวจมีการสุ่มตรวจ79คน มีคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ที่ประมวลผลคะแนนถึง48คนซึ่งการแก้ไขคะแนน
0: ทั้ง48จาก79ที่สุ่มนะ
1: ที่สุ่มนะคะปรากฏว่า48คนเนี่ยนะก็ถือว่า
0: ไฟ
1: ล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ที่ส่งให้กัน ซึ่งการแก้ไขคะแนนทั้งในกรณีภาคกอภาคขอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะทำให้ผลคะแนนในภาคกอเกินกว่าร้อยละ60ภาคขอมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึงร้อยละ90ส่วนขั้นตอนการประกาศผลในส่วนของผู้มีสิทธิสอบภาคขอคอควายนะผู้รับจ้างไม่ส่งผลการประมวลภาคกอและภาคขอและภาษาอังกฤษให้กับคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้อมูลสรุปไม่ปรากฏว่านะคะคณะกรรมการที่มีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้นำข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่บันทึกข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบที่ปรากฏผลคะแนนทั้งภาคกอภาคขอมาสอบทานมาตรวจทานเพื่ กับการประมวลผลการสอบเนี่ยแหละนะคะทั้งนี้ค่ะหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบทางด้านของภาคคอเนี่ยก็คือคอควายหลังจากที่มีการสอบภาคกอภาคขอมาแล้วเนี่ยยังมีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลก่อนส่งประกาศในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการซึ่งก็พบค่ะว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและยังมีกลุ่มบุคคลที่ไม่ทราบตัวตนอีกด้วยนะคะโดยเบื้องต้นก็พบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่มีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนด้วยกันซึ่งขณะนี้ทางด้านของนายอันสื่อสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็กล่าวด้วยเช่นกันภายหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยจนนำไปสู่การจับกลุ่มก็มีคำสั่งให้ชะลอเรื่องการบรรจุราชการท้องถิ่นที่สอบผ่านแต่คณะกรรมการก็มีมติให้บรรจุตามปกติตรงนี้ค่ะจึงเป็นที่มาของปัญหาอีกระดับหนึ่งหลังจากนี้ซึ่งขณะนี้ค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.อายัดแผ่นข้อมูลดิบของกระดาษคำตอบจำนวน 800,000 แผ่นพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาภายใน 3-6 เดือนหลังจากนี้แต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะกำหนดกรอบเวลาไว้ที่7วันก็คือต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางก็จะตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้องหากมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบและนำตัวผู้กระทำความผิดนั้นมาลงโทษพร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสและจะให้เกิดความชัดเจนตรวจสอบได้นะคะก็ติดตามกันต่อเพราะว่านี่คือทั้งหมดทั้งด้านของเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวล่าสุดกับกรณีของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะท่านนายกรัฐมนตรีนำแถลงข่าวเองเมื่อวาน
0: ครับผมจากเรื่องนี้มีอีกเรื่องที่เรานำเสนอกัน2วันติดแล้วนะฮะคือเรื่องของกรณีของแอร์สาวที่มีการขนยาเสพติดนะครับน่าจะเป็นข่าวทิ้งท้ายในเบรกแรกนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับก็รัฐบาลมีการสั่งการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินแล้วก็มีการบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดรักษามาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็มียังมีความเชื่อมั่นในการบินไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมทางฝากฝั่งของรัฐบาลนะครับผมโดยทางนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีการมอบหมายนะครับให้ติดตามกรณีของลูกเรือสายการบินไทยนะครับถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนะครับซึ่งทางท่านรองโฆษกนะครับนางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนาเนี่ยมีการเปิดเผยนะครับว่าจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับลูกเรือรายดังกล่าวเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นที่ออสเตรเลียครับ25มิถุนายนก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นและพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระบรรจุปัจจุบันนะครับอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียครับซึ่งทางท่านรองโฆษกได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าปัจจุบันลูกเรือทุกคนนะยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการหน่วยงาน งานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดซึ่งทางรองโฆษกนะฮะกล่าวเพิ่มเติมว่าทางรัฐมนตรีในฝากฝั่งของกระทรวงคมนาคมมีการสั่งการนะครับให้ทั้งการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานไทยนั้นนะครับสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือและการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและการเสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวสารกันต่อค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยกรุงปารีสเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่30มิถุนายน2569เพื่อทรงรำลึกถึงทหารนิรนามก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสซึ่งนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนครับแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปรากฏพระสิริโฉมอย่างสง่างามในฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยโทนสีเขียวมะกอกเข้มรังสรรค์โดยห้องเสื้อเมชมิวเซียมตัดเย็บจากผ้าไหมลูกท้อโดดเด่นด้วยฉลองพระองค์แจ็คเก็ตคอปีนแขนยาวตกแต่งกระดุมนิลตัวเรือนเงินทรงกลมจับคู่กับพระภูษากระโปรงทรงเอลายที่เรียบหรูและสง่างามทีเดียวครับทรงประดับเข็มกลัดรูปดอกกล้วยไม้แคทเธอรียาพร้อมพระกุณฑลเพชรล้อมนิลและกระเป๋าทรงถือแบบคลาสทรงกล่องสีเงินประดับคาโบชองแซฟไฟร์เสริมความงดงามอย่างประณีตเลยทีเดียวสะท้อนพระราชนิยมในการทรงฉลองพระองค์ที่ผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ผ้าไหมไทยได้อย่างสง่างามเลยทีเดียวครับอันเป็นการเผยแพร่คุณค่าศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติอย่างงดงามสมพระเกียรติครับพี่น้องไปกันที่ข่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน2ครอบครัวด้วยกันในจังหวัดศรีสะเกษจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ที่ผ่านมาและทั้งนี้ทั้งนั้นนับตั้งแต่เมื่อวันที่29มีนาคม2569จนถึงณปัจจุบันนี้ได้มีการพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังทหารกำลังพลทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมแล้วทั้งสิ้น37ครอบครัวนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความซาบซึ้งและเป็นพลังใจสำคัญแก่กำลังพลและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยกำลังใจและความเข้มแข็งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้วยความซาบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุได้ประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปเลยทีเดียวครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและก็มีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นทรงมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปครับให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะด้วยและก็โปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะได้สามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ขับเคลื่อนครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อรับส่วนลดค่าโดยสารรถไฟผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น117สถานีทั่วประเทศไทยสามารถชำระค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวเท่านั้นและก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกันด้วยภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดไว้รวมถึงสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แต่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีนะครับหากไม่ประสงค์เดินทางทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้วยังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายหมุนเวียนในทุกภูมิภาคกันด้วยและยังเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางครับพี่น้องและไปติดตามเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยครับโดยสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.จุดๆๆซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงว่าคณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศไทยอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569อย่างเช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนกันด้วยแล้วจากนั้นที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างกฎหมายในวาระที่2ซึ่งมีจำนวน5มาตราด้วยกันโดยให้ความเห็นชอบครบทุกมาตราก่อนที่จะมีการลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติด้วยคะแนน449เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีและงดออกเสียง2เสียงครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศแล้วครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2สุขเว้นสุขกรกฎาคมถึงกันยายนนี้เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบร่วมกันในการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2เพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนหลังจากที่โครงการดังกล่าวในเฟสแรกนั้นประสบความสำเร็จช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ 29.62 ล้านบาทครับซึ่งโครงการในเฟส2นี้ก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ครับณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศไทยรวม7ครั้งด้วยกันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเริ่มต้นในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นี้โดยมีสินค้าพวก House Brand จากห้างค้าส่งและค้าปลีกชั้นนำพร้อมทั้งสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษมากมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงครับและนอกจากนี้โครงการนี้ยังเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนกันด้วยและผู้ประกอบการ SME รวมถึงสินค้าโอท็อปต่างๆและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจัดจำหน่ายได้ด้วยเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในขณะที่กรมการปกครองก็ได้มีการกำชับให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูผลสำเร็จสคบช่วยปิดเคสเหยื่อพูลวิลล่าชะอำครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยว่ายังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำดูดขณะเข้าพักที่พูลวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569จนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับแล้วล่าสุดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็สามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีแล้วครับผู้ประกอบการเองก็แสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมจนทางครอบครัวของผู้เสียหายพึงพอใจแล้วและสามารถยุติข้อพิพาทได้โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาและก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตนเองครับสะท้อนบทบาทของทางสคบนี่แหละในการเป็นตัวกลางช่วยคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมถือว่าเป็นผลลัพธ์ของการทำงานเชิงรุกของทางสคบเลยครับที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักพูลวิลล่าทั้งหลายและโรงแรมทั่วประเทศบอกว่าให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำรวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเลยครับพร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ปกครองตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อนที่จะพาบุตรหลานลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำตามที่พักต่างๆทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและหากพี่น้องประชาชนพบบริการที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของการเปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งด้วยกันในสังกัดของกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและก็ลดเวลารอคอยในโรงพยาบาลถือว่าเป็นการยกระดับบริการทางการแพทย์โดยรัฐบาลเลยครับ ี่น้องครับรัฐบาลก็มุ่งยกระดับระบบสุขภาพของประเทศไทยให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วทางกรมการแพทย์จึงมีการขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยเปิดคลินิกพรีเมียมจะช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์โดยเฉพาะเป็นแพทย์เฉพาะทางนี่แหละครับทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาด้วยครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า SMC และคลินิกรูปแบบพิเศษหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า PMC อันนี้เป็นกลไกสำคัญทีเดียวในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเลยครับสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการคือพูดง่ายๆว่าคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ผู้มีอันจะกินทั้งหลายที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติกันด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีค่าบริการที่แตกต่างจากเวลาทำการปกตินั่นเองครับแล้วในปัจจุบันนี้กรมการแพทย์ก็มีพรีเมียมคลินิก16แห่งด้วยกันอย่างเช่นโรงพยาบาลราชวิถีก็มีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีก็มีสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็มีและสถาบันโรคทรวงอกก็มีอย่างนี้เป็นต้นครับและในอนาคตจะมีการขยายบริการพรีเมียมคลินิกเพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของนกกระซิบคืออะไรถือว่าเป็นอาวุธลับ AI ดันยอดขายไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับเอามาฟังรายละเอียดกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการร้านค้าผ่านนกกระซิบชื่ออย่างนี้นะครับนกกระซิบหรือ AI แชทบอทบนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินนี่แหละครับซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้ร้านค้าต่างๆสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและบริหารร้านค้าได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยหลังจากที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นกกระซิบตัวนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสะท้อนให้เห็นว่าร้านค้ารายย่อยต่างๆก็พร้อมนำเทคโนโลยี AI มาช่วยบริหารธุรกิจและใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทัลของภาครัฐนี่แหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569ก็พบแล้วครับว่ามีร้านค้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินเข้าใช้งานนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายด้วยกันซึ่งเจ้านกกระซิบนี่นะครับไม่ได้เป็นเพียงระบบตอบคำถามอัตโนมัติเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ช่วยด้านธุรกิจที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านฟีเจอร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นการสรุปและวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติการแสดงช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดการช่วยวางแผนสต็อกสินค้าการติดตามราคากลางวัตถุดิบจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และการประเมินต้นทุนกับกำไรในเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ร้านค้าต่างๆตัดสินใจด้านการบริหารธุรกิจได้แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปเกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดเลยไปติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายยกระดับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยหรือตัวย่อสวทเลยนี่แหละ เมื่อวันที่1กรกฎาคม2569พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กันด้วยครับและในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆจากหน่วยงานในพื้นที่กันด้วยพร้อมทั้งได้มอบนโยบายบอกว่าให้ทุกหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นี้ร่วมกันยกระดับการบริหารจัดการองค์กรแล้วนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้บุคลากรทุกหน่วยงานเลยครับทำงานอย่างมีความสุขทำงานเป็นทีมเปิดรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและก็สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วก่อนลากันในวันนี้ก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นความภาคภูมิใจเดียวกันเลยครับคือร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมระดับโลกในปี2569ซึ่งประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญแล้วครับที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติยังไงก็ตามแต่ครับขอเชิญพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:56 กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้ากับอีกหนึ่งข่าวทิ้งท้ายในวันนี้ครับ
1: ค่ะรถไฟสายสีส้มค่ะเชื่อมกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกกับตะวันตกนะเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนค่ะการกู้ยืมเงินของทางภาครัฐซึ่งในด้านของนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ลงพื้นที่ค่ะติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟสายสีส้มซึ่งเป็นโครงการแรกที่ประเทศไทยระดมทุนจากการก่อสร้างผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกค่ะได้ปรับโครงสร้างเป็นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนแล้วส่วนฝั่งตะวันตกนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้ใช้การระดมทุนผ่านการเงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าของโครงการจากนั้นจะทยอยปรับโครงสร้างเป็นหนี้ระยะยาวเป็นรูปแบบพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนอกจากจะช่วยดึงประชาชนที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสู่ระบบทางรางแล้วยังช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะซึ่งสอดคล้องกับความเป็นไปได้ทางด้านของความยั่งยืนนอกจากนี้การระดมทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพบริการหนี้สาธารณะของประเทศเพื่อความการลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลส่งผลให้รัฐบาลนั้นมีภาระดอกเบี้ยที่ลดลงได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีจะเป็นการทดลองวิ่งในช่วงปลายปี2570และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมในปี2571ส่วนโครงการฝั่งตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมถึงบางขุนนนท์นั้นก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่มีกำหนดค่ะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงปี2573ค่ะ
0: วันนี้ครับเราสองคนคุณชยานันและผมเพื่อรวมไปถึงพี่สายชนนะครับลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่กับรายการข่าวยามเช้าในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง